0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วม
1: แคนาดาประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้กับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐกว่า700รายการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าของภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาคม
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากมีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลหลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันให้ไม่เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
3: ตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสี่ขีดเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าดูเขื่อนสี่ขีดก็ยังเก็บความจุได้อีกพอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝนตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราเฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสุพรรณจันทร์จะควบคุมไม่กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆในแต่ละครั้งในทุกปีพยายามที่จะไม่ปล่อยท้ายน้ำเขื่อนหาดสุพรรณจันทร์เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับปัจจุบันก็ปริมาณน้ำลดลงแล้วถือว่าคลี่คลาย
2: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการไปจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 17:00 นถึง 20:00 นจะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทจะช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทที่จะเข้าสภาในวันพรุ่งนี้จะช่วยดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงนำเข้าพลังงานสูงจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายหลังพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว
4: ไตรมาสที่2ที่เราเจอวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางทำให้เศรษฐกิจไทยคนไทยถูกกระทบเรียกว่าวิกฤตค่าของชีพมาจากน้ำมันแพงค่าของชีพแพงและถ้าเราหยุดไม่ได้จะนำไปสู่การชะลอการใช้จ่ายและถ้าเราหยุดไม่ได้ต่อก็จะถ้าจำคำนี้ได้มันจะนำไปสู่ปัญหาตกงานนี่คือสิ่งที่เราพูดมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนี่คือหัวใจสำคัญว่าทำไมถึงมีพระราชกำหนดในเรื่องของที่เราทำในเรื่อง400ล้าน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าจากนี้จึงต้องทำให้การลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่ความเข้มแข็งโดยเฉพาะธุรกิจของ SME ไทยและการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อให้มีรายได้มากขึ้น
1: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้ขยายสิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบจำนวน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจะเริ่มให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสในวันที่1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ยืนยันว่าโครงการจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณวงเงิน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมา
5: รองนายกเอกิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็น1ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อครับ1ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังอยากใช้พรบ.เงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ 3,500 ก็คนนึงลงได้ 50
1: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้มีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่โดยขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนือ
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายขอบข่ายกฎหมายประกันสังคมดึงแรงงานภาคเกษตรและลูกจ้างบุคคลธรรมดาเข้าสู่มาตรา33
6: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อเดินหน้าขยายความคุ้มครองของระบบประกันสังคมมาตรา33ให้ครอบคลุมลูกจ้างที่เคยถูกยกเว้นสิทธิ์ใน3กลุ่มหลักอย่างเต็มรูปแบบได้แก่ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอาทิแม่บ้านคนสวนและคนขับรถรวมถึงลูกจ้างของกิจการค้าแผงลอยโดยให้สิทธิ์ครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารยืนยันตัวตนและใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการอย่างครบถ้วนถึง7กรณีทั้งการคุ้มครองด้านการเจ็บป่วยรวมถึงโรคมะเร็งการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและกรณีว่างงาน
7: การขยายความคุ้มครองนี้นะคะหมายถึงลูกจ้างกลุ่มเดิมถูกยกเว้นจะมีโอกาสเข้าสู่ระบบประกันสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปครอบคลุมตั้งแต่การเจ็บป่วยการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานค่ะช่วยเพิ่มหลักประกันให้คนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุโดยไม่คาดคิดค่ะโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการงานที่ทำนะคะและก็รายได้ค่ะรวมถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชราค่ะ
6: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายเป็น180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้นายจ้างลูกจ้างและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมของระบบบริหารจัดการและการส่งเงินสมทบอย่างรัดกุมโดยรัฐบาลคาดการว่านโยบายเชิงรุกนี้จะช่วยดึงคนทำงานเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนเตาวิทยาคมตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันที่4มกราคม2570โดยหลักสำคัญคือเมื่อประชาชนยื่นเอกสารครบตามที่คู่มือกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้อีกนอกจากนี้คู่มือต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาเหตุปฏิเสธสิทธิอุทธรณ์และช่องทางติดตามสถานะให้ชัดเจนเพื่อให้การติดต่อราชการโปร่งใสลดดุลพินิจและลดภาระของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรดิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต ร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเส

0: 52,000 ล้านบาทโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8กันยายนนี้เป็นต้นไปพร้อมกันนี้รัฐบาลแคนาดายังประกาศมาตรการช่วยเหลือมูลค่า 7,500 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 177,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการที่อัตราร้อยละ50โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาหลังทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าร่วมกัน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายไซยิดบัตอันบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานพบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้เพื่อหารือกรอบความร่วมมือสำหรับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกและข้อตกลงเพื่อร่วมกันดำเนินโครงการเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบแห่งนี้โดยจะดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่นำไปปฏิบัติได้จริงและดำเนินการต่อไปได้แถลงการร่วมดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ากองทัพสหรัฐเก็บกู้หรือทำลายทุ่นระเบิดทั้งหมดในช่องแคบฮอร์มุซแล้วและอิหร่านได้รับแจ้งว่าเรือลำใดก็ตามที่นำทุ่นระเบิดใหม่มาวางจะถูกทำลายทันที
0: นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียแสดงจุดยืนหลายครั้งในหลายระดับว่าการประจำการกองกำลังทหารต่างชาติขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ในยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ได้หวังว่าจะได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนแต่มั่นใจว่าชัยชนะครั้งนี้จะมาถึงทั้งนี้กลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจซึ่งนำโดยอังกฤษและฝรั่งเศสจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ที่กรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเห็นชอบให้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งกองกำลังนานาชาติเพื่อยูเครนซึ่งจะถูกส่งเข้าไปประจำการในยูเครนเมื่อสงครามสิ้นสุดลงขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษซึ่งเป็นประธานการประชุมดังกล่าวร่วมกับผู้นำฝรั่งเศสเยอรมนีและยูเครนเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรร่วมกันกดดันรัสเซียต่อไป
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข้อมูลของระบบบริหารจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียที่ระบุว่าคุณภาพอากาศในมาเลเซียยังคงย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังพบว่า32พื้นที่มีค่ามลพิษอยู่ในระดับที่ส่งผลต่อกระทบขออภัยค่ะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรัฐสารวักทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวได้รับผลกระทบหนักที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาจอย่างต่อเนื่องและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์และม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการฝึกซ้อมครั้งนี้ส่งเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มข้นในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันโดยทรงมีสมรรถภาพพระวรกายและพระหฤทัยที่แข็งแรงขึ้นอย่างเป็นลำดับนับเป็นพระกรุณาธิคุณและสร้างขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสายบีนัดที่3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกตกเอาชนะคาซัคสถานอันดับ40ของโลก3-1เซต25-22 25-16 23-25 และ15-11ทีมสาวไทยคว้าชัยทั้ง3นัดมีรวมเป็น9แต้มเป็นจ่าฝูงกลุ่ม B ไปครอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้ศึกฟุตบอลกรมพระศึกษาเดลินิวครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอที่สนามสุพัชราไสในรอบ8ทีมสุดท้ายเที่ยวศิรินชนะจุดโทษพิชยบัณฑิต4-3หลังเสมอกันในเวลา2-2เที่ยวศิรินผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่1กันยายนนี้ส่วนอีกคู่อัสสัมชัญธนบุรีถล่มกันทราลม5-1อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้เช่นกันการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่4ของการชิงชัยโดยการแข่งขันทุ่มน้ำหนักรุ่นอายุ50ปีหญิงสายเนศศรีสมพงศ์ดีกรี3เหรียญทองกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์เอเชียทุ่มได้ไกลถึง 13.39 เมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโด ดยเฉินชนะเจเน็ตแดนจากเยอรมนีไป

0: งแค่ 0.03 เมตรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยจะส่งนักปั่นไทยไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลกของ UCI รวม3รุ่นประกอบด้วยอาทิตย์ปูราสในรุ่นประชาชนชายพิทยาพรแซ่ตันในรุ่นประชาชนหญิงและจูด้าทอมสันในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีพันตรีหญิงจันเพ็งนนทศิลป์เป็นผู้จัดการทีมทั้งนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานวางเป้าหมายว่าจะต้องได้โควต้าไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกมครั้งที่ผ่านมาคือ4ที่นั่งจาก3ประเภททั้งประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามมีดิ่งสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามก่อนลงสนามพบกับเวียดนามในศึกอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2โดยการฝึกซ้อมเน้นไปที่รายละเอียดการเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับทั้งนี้ทัพช้างศึกจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.
2: 1 นาทีกับกปท.บนถนนทุกสายเต็มไปด้วยรถคนและคนที่เดินเท้าผู้ขับขี่หรือผู้ที่โดยสารไปกับรถพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนก็แตกต่างกันไปตามความรู้ประสบการณ์และอุปนิสัยใจคอของแต่ละคนแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนบนถนนคิดเหมือนกันก็คือขอให้ไปถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและรวดเร็วแต่เพราะความประมาทและขาดความรู้หลักการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทำให้หลายชีวิตต้องจบลงก่อนเวลาอันควรไม่มีโอกาสกลับไปพบหน้าคนที่รอคอยเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองดังนั้นทุกท่านที่อยู่บนท้องถนนจึงควรหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้รถใช้ถนนอย่างมีจิตสำนึกอย่างปลอดภัยทุกวินาทีเพราะความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความสูญเสียใหญ่หลวงและไม่มีทางหวนกลับไปแก้ตัวใหม่ขับรถตามกฎเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าปะการังปะการังเป็นชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเลอาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อนปะการังแต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุกสร้างหินปูนออกมาพอกทับถมกันเป็นรูปร่างต่างๆเช่นปะการังเขากวางปะการังสมองคำว่าปะการังเดิมเรียกว่าการังคำว่าการังมาจากคำภาษามลายูว่าการังซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าปะการังในภาษาไทยคำว่าการังนอกจากจะหมายถึงปะการังแล้วยังเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมักอาศัยอยู่ตามหมู่ปะการังโขดหินใกล้ฝั่งหรือเกาะเรียกว่าปลาการัง
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนผลลัพธ์การจัดการน้ำชุมชนชุมชนสามารถบริหารจัดการและดูแลน้ำได้อย่างยั่งยืนสามารถลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างเห็นผลเกิดความมั่นคงด้านน้ำทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดปีเศรษฐกิจฐานรากแข็งแรงขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่ลดลงและผลผลิตที่มีคุณภาพผู้คนเริ่มกลับคืนถิ่นฐานเกิดสังคมที่อยู่ดีมีสุขและมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรของชุมชนการจัดการน้ำชุมชนจึงสร้างความมั่นคงทั้งด้านทรัพยากรเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่าน
8: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT2HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
9: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย 6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงนี้ส่งผลให้หน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นไปพร้อมกับการติดตามการข่าวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดจากพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกครับ
11: ครับสวัสดีครับ
10: ครับท่านโฆษกครับขอสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้โดยเฉพาะการยกระดับการรักษาความปลอดภัยกับประชาชนครับว่ามีความเข้มข้นขึ้นอย่างไรบ้างทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินครับ
11: ครับในส่วนของการยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับก็ได้สั่งการมาทางท่านแม่ทัพภาคที่4ในฐานะกองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับในการให้ความสำคัญนะครับดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนะครับก็โดยการปูพรมการกำลังของทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ท่านนายกเองท่านก็ได้เน้นย้ำว่าท่านพร้อมที่จะสนับสนุนในภารกิจนะครับในการสร้างความปลอดภัยและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งก็ในส่วนของทางท่านแม่ทัพเองนะครับท่านก็ได้กำชับทุกหน่วยนะครับให้เพิ่มความเข้มงวดในทุกๆเรื่องนะครับตอนเน้นในเรื่องของมาตรการการป้องกันเองการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงสถานที่สำคัญในชุมชนนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้ชีวิตประจำวันอยู่นะครับซึ่งจากการดำเนินการนะครับล่าสุดนะครับก็ได้มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนที่เกิดเหตุนะครับล่าสุดที่ร้านสะดวกซื้อที่มายอเองนะครับเราก็สามารถระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็สามารถควบคุมตัว
10: ผ
11: ู้ต้องสงสัยนะครับในความเกี่ยวข้องของเหตุการณ์นั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางตำรวจนะครับที่เข้าไปรับเหตุเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้อาวุธปืนนะครับยิงไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นะครับเนื่องจากว่าเราคำนึงถึงพี่น้องประชาชนนะครับระหว่างนั้นที่เข้าไปเนี่ยทางกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาได้ไล่ประชาชนออกมานะครับทำให้เราไม่สามารถยิงไปได้จึงต้องยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้ระงับเหตุนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการปะทะกันนะครับเมื่อปะทะเสร็จก็จะมีเรื่องของการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ส่วนหนึ่งนะครับโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมการต่างที่42คันนี้ก็สื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีนะครับ
10: ครับที่มายอเนี่ยครับเรามีข้อมูลด้านการข่าวมาก่อนหรือเปล่าครับเลยทำให้ทราบและสามารถเข้าไประงับเหตุลมหนึ่งควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็วเนี่ยครับ
11: ในส่วนของพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับเมื่อเรายกระดับนะครับในทั้งเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยเองมาตรการด้านการข่าวมีการตรวจตาเพิ่มเติมนะครับก็ทำให้เราเจอตรงจุดนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการของหน่วยที่ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับ
10: ครับผมท่านโฆษกครับแล้วก็หลังจากเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ต่อเนื่องเนี่ยกว่า50ครั้งนะครับทั้งผู้บริหารในระดับนโยบายเนี่ยได้มีการออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนตรงกันเลยว่าควรพัฒนาด้านการข่าวในพื้นที่มากขึ้นขณะนี้ครับเรามีการวางแนวทางการพัฒนาด้านการข่าวยังไงบ้างครับผม
11: ครับในส่วนของงานด้านการข่าวนะครับเราเองก็ต้องยอมรับว่างานด้านการข่าวเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญในการที่จะป้องกันการก่อเหตุแล้วก็ลดความสูญเสียนะครับถ้าหากเราทราบความเคลื่อนไหวแนวโน้มของเหตุได้ล่วงหน้าก็จะสามารถวางมาตรการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมากขึ้นที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับข่าวนะครับจากส่วนต่างๆแต่ว่าเราต้องมาประเมินวิเคราะห์นะครับให้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นนะครับเพื่อให้หน่วยได้เข้าไปปฏิบัติในพื้นที่ตามภาพข่าวเนี่ยให้มันสอดคล้องกันที่ผ่านมาหน่วยก็ปฏิบัตินะครับลงไปดำเนินการแต่ว่าด้วยสภาพพื้นที่ด้วยนะครับการให้น้ำหนักในแต่ละข่าวให้น้ำหนักการป้องกันเหตุในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีปัจจัยอื่นเข้ามานะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันก็ได้มุ่งเน้นในการบูรณาการของทุกหน่วยงานในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่แล้วก็การนำข้อมูลของส่วนต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุมากขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือเราก็ให้ความสำคัญจากข้อมูลจากพี่น้องประชาชนนะครับที่ส่งเข้ามานะครับพอตรงนี้ก็จะเป็นปอดแสสำคัญในการป้องกันเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องใช้ความร่วมมือแล้วก็ใช้ความพยายามกันต่อไปนะครับ
10: ครับผม
11: เพราะว่าเป้าหมายสำคัญเนี่ยเราใช้เพื่อป้องกันเหตุนะครับไม่ใช่แค่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุซึ่งการติดตามผู้ก่อเหตุเนี่ยมันก็ต้องใช้เรื่องของการข่าวด้วยทั้งพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นทั้งทางหลักฐานเชิงประจักษ์หรือว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้เราก็ต้องดำเนินการให้ได้มากขึ้นนะครับ วิเคราะห์ให้มันกระจ่างนะครับเพื่อนำไปสู่การดูแลพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและก็ตรงจุดมากกว่านี้ครับ
10: ครับผมพูดถึงการข่าวก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่านอกจากจะต้องระงับเหตุให้ทันต่างๆเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วยถูกใช่ไหมครับ
11: ครับผมครับ
10: ครับครับท่านโฆษกครับกรณีที่ตอนนี้หลายฝ่ายติดตามเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งระบุว่าเป็นการบาดเจ็บจากการถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ครับผมทางกรมนภาค4ส่วนหน้าเนี่ยจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรครับผม
11: สำหรับกรณีนี้นะครับก็หน่วยงานนะครับก็ให้ความสำคัญกับข้อกล่าวอ้างนะครับและก็พร้อมที่มีการตรวจสอบข้อที่จริงอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะด่วนสรุปนะครับจากข้อมูลหรือว่าคำกล่าวอ้างเพียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ต้องดูข้อที่จริงจากหลายส่วนทั้งพยานหลักฐานรายละเอียดของเหตุการณ์แล้วก็ข้อมูลที่เป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อได้ข้อเท็จจริงชัดเจนนะครับซึ่งที่ผ่านมาในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเองนะครับเขาก็ได้ยืนยันผ่านการแถลงข่าวว่าไม่ได้ใช้อาวุธยิงมาจากอากาศยานนะครับและทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะครับซึ่งได้ร่วมแถลงข่าวท่านเองก็บอกว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับไม่น่าจะเกิดจากอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสุดนะครับอันนี้ก็เป็นที่ท่านยืนยันในวันแถลงข่าวนะครับแต่ว่าก็หากผลการตรวจสอบนะครับพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบนะครับก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมานะครับ
10: ครับ
11: อยู่ระหว่างการตรวจสอบก็ขอให้พี่น้องประชาชนหรือว่าสังคมเนี่ยเปิดโอกาสให้กระบวนการการตรวจสอบดำเนินการไปอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็ไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบไปขยายผลจนเกิดความเข้าใจผิดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางตำรวจก็กำลังดำเนินการด้านนี้อยู่นะครับซึ่งก็น่าจะได้คำตอบที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถยืนยันได้ครับ
10: ครับผมแต่ก็ยืนยันกับประชาชนแน่นอนว่าเราจะมีการติดตามตรวจสอบในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างถูกต้องไหมครับ
11: ครับผมดำเนินการแน่นอนครับทุกเรื่องนะครับที่เป็นข้อสงสัยเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันไม่ใช่เพียงคำกล่าวอ้างจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคร
10: ับ
11: ผม
10: ครับผมขอสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีบางส่วนเหมือนกันที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่ามีไลฟ์สดด้วยอันนี้อยากถามท่านโฆษกว่ามีจริงไหมครับหรือว่าไม่มีครับผมเพราะว่าจากการติดตามเนี่ยยังไม่เคยเห็นข้อมูลที่เป็นไลฟ์จริงๆเลยอาจจะมีคลิปวิดีโอบ้างแต่ไม่มีไลฟ์สดแบบเห็นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินอะไรเงี้ยนะฮะยังไม่มีถูกต้องไหมครับ
11: ครับกระบวนการต่างๆเนี่ยถามว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการใช้อากาศยานไหมครับก็มีใช้นะครับปฏิบัติภารกิจโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าไม่มีการติดอาวุธขึ้นไปนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เห็นส่วนเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะครับการไลฟ์สดอันนี้ก็เราก็ทราบอยู่แล้วในยุคสมัยนี้นะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องได้รับการตรวจสอบนะครับข้อมูลเท็จข้อมูลจริงบางทีเราก็ยังแยกแยะได้ไม่หมดนะครับฉะนั้นการที่เราอยู่ในพื้นที่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์นะครับไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆก็ตามนะครับในพื้นที่เนี่ยเราก็จะได้รับข้อมูลจากหลายช่องทางนะครับ
10: ครับผม
11: จึงอยากให้ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อก่อนส่งต่อนะครับเพราะว่าข้อมูลจากทางการเนี่ยผมว่าเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือมีตัวตนที่ชัดเจนแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อการสื่อสารอยู่แล้วนะครับแต่ข้อมูลจากผู้ส่งสารโดยทั่วไปซึ่งใครก็ได้ส่งออกมาอาจจะมีส่งมาด้วยไม่คิดแต่ต่อโดยไม่คิดหรือว่ามีวาระซ่อนเร้นอื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถ้ามันคลาดเคลื่อนหรือว่าถูกส่งต่อขยายผลไปสร้างความเกลียดชังหรือว่าทำให้สถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยมันเกิดความตึงเครียดมากขึ้นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอันนี้ก็จะเป็นปัญหาท้ายที่สุดเนี่ย คนที่ได้รับผลกระทบก็คือพี่น้องประชาชนนะครับทั้งในเรื่องความปลอดภัยการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตประจำวันนี่คือปัญหาเลยครับผม
10: ครับผมก็วันนี้ครับผมหลายท่านที่รับฟังนะครับคงจะทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็การติดตามโดยเฉพาะในประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจกันมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรยังไงเชื่อว่าทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยจะแถลงให้รายละเอียดกับประชาชนอย่างชัดเจนแน่นอนวันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านพันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลครับท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่มาร่วมพูดคุยครับผมโอกาสหน้าขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
11: ครับผมครับยินดีครับขอบคุณมากครับ
10: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: รัฐบาลและจังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยและสำรวจความเสียหายเพื่อให้การเยียวยาประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงพร้อมถอดบทเรียนวางแผนรับมือสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
13: สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านแม้ขณะนี้ระดับน้ำในหลายพื้นที่จะลดลงและสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่หลายหน่วยงานยังคงระดมกำลังเข้าฟื้นฟูทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนถนนและพื้นที่สาธารณะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านหลังเสร็จสิ้นภารกิจในต่างประเทศเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือรวมไปถึงการฟื้นฟูดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยรวมถึงถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกำชับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภครวมถึงการให้บริการของสถานพยาบาลให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วรวมไปถึงการเร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตลอดจนกำหนดนโยบายวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
14: รัฐบาลและก็ทุกภาคส่วนได้มีการหารือแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ก็ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากอุทกภัยแล้วก็ให้ถอดบทเรียนหาแนวทางแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขรับมือกับสถานการณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้มีข้อสั่งการกำหนดนโยบายแล้วก็วางแนวทางแผนการในการรับมือกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างเต็มที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้คลี่คลายความกังวลลงไปได้และความช่วยเหลือต่างๆก็จะถูกดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับ
13: ขณะที่การช่วยเหลือในพื้นที่นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าเรื่องการเยียวยาประชาชนแบ่งเป็น2ส่วนโดยส่วนแรกเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มและเครื่องครัวครัวเรือนละ 6,700 บาทกำหนดจ่ายเงินเยียวยาระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ขอให้ประชาชนเตรียมบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักยื่นต่อผู้นำชุมชนส่วนแบบฟอร์มคำร้องรวมถึงการถ่ายเอกสารเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดส่วนที่2เป็นการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายโดยจ่ายตามความเสียหายจริงสูงสุดไม่เกินหลังละ 88,600 บาทในส่วนนี้ต้องให้ทีมช่างลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อประเมินความเสียหายก่อน
15: หลังจากการฟื้นฟูควบคู่กันไปกับการเยียวยาซึ่งในการเยียวยาเราก็ได้รับนโยบายมาจากรัฐบาลให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดมี2 ส่วนเงินส่วนแรกจะเป็นค่าเครื่องนอนค่าเครื่องนึ่งห่มแล้วก็ค่าเครื่องครัวอันนี้พร้อมจะจ่ายเลยนะครับเป็นเงินรวมแล้ว 6,700 บาทเรากำหนดแผนที่จะจ่ายวันที่30 31สิงหาและวันที่1กันยายนนี้ส่วนเงินก้อนที่2จะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านค่าพืชสวนไร่นาที่เสียหายแล้วก็เครื่องมือทางการเกษตรอันนี้จะมีการสำรวจโดยช่างของอบต.และเทศบาลซึ่งครั้งนี้น่าจะเร็วเพราะว่าทางท่านรัฐมนตรีเกษตรได้มอบหมายให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมช่างโยธา30กว่าคนลงมาทำงานในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดครับ
13: มาตรการช่วยเหลือเหล่านี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นขณะเดียวกันยังเป็นบทเรียนสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องนำไปถอดบทเรียนและวางแผนรับมืออุทกภัยในอนาคตเพราะการผ่านพ้นวิกฤตไม่ได้จบลงเพียงเมื่อระดับน้ำลดลงแต่คือการเร่งฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและเตรียมความพร้อมให้ทุกพื้นที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมทางหลวงยกระดับนวัตกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรสะสมบนเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญถนนพระราม2และถนนมิตรภาพด้วยการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 และ M6 บทใหม่แห่งการคมนาคมเชื่อมโยงกรุงเทพสู่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างราบรื่นติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
16: หากพูดถึงเส้นทางลงใต้ถนนพระราม2ถือเป็นฝันร้ายเรื่องการจราจรติดขัดมาอย่างยาวนานแต่นับจากนี้ภาพจำเหล่านั้นกำลังจะเปลี่ยนไปโดยโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือมอเตอร์เวย์ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วยกระดับถนนพระราม2ระยะทางรวมประมาณ25กิโลเมตรจะเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาในวันที่28สิงหาคมนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่พบว่ามีความพร้อม 100% ในด้านโครงสร้างและการรับน้ำหนักโดยได้รับการรับรองมาตรฐานทางวิศวกรรมและการหารือร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างใกล้ชิดคาดการว่าเมื่อเปิดใช้งานจะประหยัดเวลาเดินทางได้ไม่น้อยกว่า40นาทีสามารถรองรับและระบายการจราจรจากถนนพระราม2ด้านล่างที่ปัจจุบันมีประมาณ 100,000 คันต่อวันขึ้นมาใช้บนทางยกระดับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ20%ในส่วนของข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ด้านล่างกรมทางหลวงได้เร่งจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายเตือนและป้ายสะท้อนแสงให้ครอบคลุมทุกจุดเสี่ยง
17: ก็จะเป็นการปิดตำนานของถนนพระราม2ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก่อสร้างกันมานานก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จให้ลบภาพคำว่าถนนเจ็ดชั่วโคตรไปแล้วแต่เราก็ยังมีการทำในช่วงของที่จะต่อให้ร่วมกับทางการทางพิเศษแต่ที่สำคัญนะครับ M82 เราจะเปิดให้วิ่งฟรีประมาณ2ปีนะครับ
16: อย่างไรก็ตามในช่วงทดสอบนี้จะมีการควบคุมความเร็วเพื่อความปลอดภัยโดยรถยนต์4ล้อความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกเกิน4ล้อขึ้นไปความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เพียงแค่เส้นทางลงใต้เท่านั้นทางฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีข่าวดีไม่แพ้กันหรือมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาล่าสุดเปิดให้บริการเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องระยะทางยาวกว่า110กิโลเมตรไปแล้วเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาแม้ช่วงแรกจะเปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์แต่เส้นทางดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางได้หลายชั่วโมงพร้อมวิวทิวทัศน์ยกระดับอันงดงามตลอดเส้นทางนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยความรู้สึกแทนประชาชนว่าการเปิดให้บริการในช่วงบางปะอินปากช่องถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนมิตรภาพอย่างมหาศาล
18: ยินดีเพราะมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจของโคราชได้มากแล้วเราก็พร้อมที่จะดูแลในทุกเฉลี่ยร่วมกับตำรวจทางหลวงแทนทุกเฉลี่ยและเรื่องต่างๆโดยธรรมชาติของคนโคราชนะได้จดจ่อกับเรื่องนี้มากเลยยังไงคนก็รู้แล้วใครอยากให้คนที่อื่นมาที่นี่เยอะมันน่าจะกลับมาคึกคักอีกมากทวีขึ้นอีกหลายเท่าลาบของโรงแรมก็การมาใช้ร่วมกิจกรรมที่ราชการจัดขึ้นผมว่าน่าจะหลายเท่าเพราะว่ามันมาง่ายมาสะดวกนะก็เป็นความยินดีก็คือน้องโคราชดีใจขอบคุณรัฐบาล
16: การขับเคลื่อนทั้งสองโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างถนนเพื่อการเดินทางเท่านั้นแต่คือการวางโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้ง M82 และ M6 คือคำตอบที่จะช่วยให้ทุกการเดินทางของประชาชนเต็มไปด้วยความสะดวกสบายรวดเร็วและกลับถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัยยิ่งกว่าที่เคยนพศรแก้วคำรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งสร้างผู้บริหารคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเพื่อเป็นกลไกดูแลผู้สูงวัยถึงชุมชนตั้งเป้าขยายผู้บริบาลกว่า 31,000 คนทั่วประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: คาะข่าวเล่าประเด็น
20: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบปัจจุบันมีผู้สูงอายุแล้วกว่า13ล้านคนหรือประมาณร้อยละ20ของประชากรทั้งประเทศและแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยคาดว่าในปี2576หรือ7ปีข้างหน้าสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ28ของประชากรทั้งประเทศหรือทุกๆ10คนจะเป็นผู้สูงอายุ3คนขณะเดียวกันเด็กเกิดใหม่และคนวัยทำงานมีจำนวนลดลงทำให้ในอนาคตผู้สูงอายุอาจต้องอยู่ตามลำพังมากขึ้นขาดคนดูแลหรือบางครอบครัวอาจต้องให้ผู้สูงอายุวัยต้นดูแลผู้สูงอายุวัยปลายนี่จึงเป็นโจทย์สำคัญที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ต้องเร่งรับมือด้วยการสร้างผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้เป็นกำลังสำคัญในชุมชนเข้าไปดูแลผู้สูงอายุถึงบ้านช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาทางเรื่องสุขภาพการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการไปจนถึงเรื่องรายได้และการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบคลุม5ด้านได้แก่สุขภาพสังคมเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมและเทคโนล่าสุดกระทรวงพม.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุรุ่นที่1และ2รวม267คนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่โดยมีนายแพทย์วัชรากรเลิศด้วยลาภเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานและมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริบาลที่มีผลงานโดดเด่นนายแพทย์วัชรากรกล่าวว่ากระทรวงพม.ต้องการสร้างระบบดูแลผู้สูงอายุเชิงรุกในระดับชุมชนโดยให้ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุซึ่งเป็นคนในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญในการเข้าถึงและช่วยเหลือผู้สูงอายุถึงบ้านสอดคล้องกับแนวคิด1ตำบล1ผู้บริบาลตามนโยบายของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
21: ผมมาให้ความมั่นใจครับว่าท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรวมถึงท่านโชคชัยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จึงจัดโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาเพื่อเป็นการเสริมทักษะครับเป็นการติดอาวุธให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้นไปทำงานได้อย่างเข้มแข็งสำคัญกว่านั้นครับพวกท่านก็ได้มาพบปากกันเองได้มีการสร้างเครือข่ายกันเองเพราะบริบทแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันครับการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเป็นโอกาสดีเลยครับที่พวกท่านได้มาพูดคุยมาหาเครือข่ายพร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์กันครับ
20: ปัจจุบันมีผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุแล้ว878คนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาทและกระทรวงพม.มีแผนขยายให้ครอบคลุมทุกเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศรวม 7,772 แห่งละ4คนหรือกว่า 31,000 คนเพื่อดูแลคุ้มครองผู้สูงอายุได้กว่า 3,100,000 คนเพราะเมื่อผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแต่คนวัยทำงานน้อยลงการดูแลผู้สูงอายุจึงไม่ใช่หน้าที่ของครอบครัวเพียงลำพังแต่ต้องมีชุมชนเข้ามาช่วยกันดูแลโดยผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญช่วยให้ผู้สูงอายุมีคนคอยดูแลเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านและชุมชนอย่างมีความสุขมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีนิตยาคุณสิงห์รายงาน
19: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอในมาอายออามาเอมิขอเปียนเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชเนียเธอมิเนอาดูมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนกอียเนอุ้มเขตาโอดาเลอมิเนนึมาเนื้อสาวเนวอจ้อยเกเนียอาดูมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกลเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู

0: ปราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: สปสชยูอานาลูอาดูยมุจซาดูลันยาอนาโกลุคุมยาอุตาจซาดูจิงลังเนญานีอุลโลเมบาประชาชนยาอุซอกฮาดูมีเชงาหวงเนงาเชวุลหวงกนิคอเตบัตยะความดันเบาหวานชอเชวันโลกมะเลคาเมนาโกชอเชยินไกลพันของมะเร็งเต้านมมะเร็งอัจฉือแมมโมแกรมโฮอัตซาวเนชอเชมะเร็งปามุลวงชอเชบอูอูมามาเลงนักงาลาและตัวเชียงเชี่ยวบุเดียงเชี่ยวขันแม่สุดเดียงเชี่ยวสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปโยดามอเดอร์นากาตีโกจำยอจำยอนึมานักงนาลูเดอร์นากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
3: อายุอันนี้เดือกขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กุญยาเออร์ยูนิโอโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาแงเหลียวแน่แงชอญางายีนิโอนากาเออซัมโบนาขอนี่จำยองาซูมีสีโกจำยอโกเยและงาเตใจที่โบนาขอนี่จำยอเวนี่มีเอโกเยงา

0: โอ้บูดาจ้า
1: โอ้บูชอปเปอร์
0: มาซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
0: เนื้อซอง
3: ปูดูทมา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่นลัว
2: ยอชายอดอมมือลองเห็นเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักเกลอซาตะผัดโดผัดชิลอซาบา
4: ที่วิจอวิออ คอลุ
5: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

و صبح ها او دوتا مده الان یعنی میخوان یا یعنی وانا لو نه لا یعنی یعنی او نیم سا نه جانا جا سمنانگانا چلامه ده یعنی ده بلا هسی نا خوانیا او جا تی جا الان نا جا تی جا کلی مه یعنی ده بلا هسی نا نا جا کنیا جا نا یعنی لا نیم سا نا خوانیا یعنی نا نه ayo chemun ne ti kholo e jo da ma de ye ne de ana ayam kholo cha la lo e lo ye nyo nga ne ya thon jo ba la si e ga du u so ayam na jo na jo ti na sum na ho ne nga na lo ye nyo wan chan wan phut ho ne wan suk le me de ye ne de ina wan phu ka na cha la me ye nya lo ti mi ne lo ti kholo e jo da ma ye nyo lo te ye nyo jo na lu chan te ne na ha la lo e lo มาข้อปานเนมาเอรอเฟบัวปานเนมาเอรอติ๊กต่อปานเนมาเอจนแทนเนอร์นะฮะยังไม่เดียยังเดียมีการเถียงนะแล้วเนี่ยนะฮะนะขอเนี่ยจนแทนยาพายเกือบปานเนนะฮะยาเลยแล้วเนี่ยเออถึงก็มาข้อปานเนนะฮะก็ดูนะขอเนี่ยเอ็มที่พระเอียสิเชโกกิโลเฮิร์สพอปานเนนะฮะยังไม่เดียนะเฟบัวปานเนอร์ก็ดูนะขอเนี่ยสวทจุดเชียงใหม่AM 1476 กิโลเฮิร์ตซ์และทุลวดเดชมเนเดถึงก็ฟิบัวคุยเลยอันเนอชอบวัวกาเลยอันเนอฮอลเลนยาแม่เย็นยาสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ตซ์และแม่เย็นยาเราถึงก็เลยอันเนอชอบท้าเนอชอบแท้ท้าเนอยานอนาลูฮอลวะทันจุลังเงนะฮะยาแม่เดย์เย็นเดย์ฮอนเนอร์เดี๋ยวที่ว่าไปก็ดูนะขอเนียติ๊กต่อไปในนิมสวัสดิ์ติ๊กต่อไปในขอเนียเย่เนี่ยทนจุลมาเย่เนี่ยติดต่อชมเนี่ยนะงะเออมาเย่เนี่ยล้อโอ้คนเล่าข่าวเลิกธรรมเดียเย่เนี่ยเดย์โอ้คนเล่าข่าวล้อก็พอในขอเนี่ยมันคล้ายจิโปทนจุลมาเย่เนี่ยนะก็ก่อล้อรัฐบาลประเด็นนี้จะกลายแอกาเกิดยานะอยู่ยุ่งๆแล้วงะคุยก็งะติดต่อเราคุยเงี้ยเออธรรมะเย่เนี่ยเดย์เธอไม่เนี่ยล้อเย่เนี่ยเย่นี้ติดต่อเขาปากขอเนี่ยงะเนี่ยชอบทันยังไหมเย่เนี่ยเดย์อ่ะถึงการที่ต่อหอปานเนี่ยขอเนี่ยเย็นเนี้ยเราเลยนี่ถอนจุลาเนี่ยก็ก่อให้ขอจากการอาการเราเนี่ยมีเนี่ยรอเย็นเนี้ยมีเนี่ยคือนะขอเนี่ยนะหันยาหอปาจุ่ยๆก็หอปาเนี่ยนะหันยางานเลยแล้วเย็นเนี้ยสิ่งเนี่ยเนาะเอเนี่ยทันเลยเดียเย็นเนี้ยเดียเพราะเนี่ยเย็นเนี้ยเทียนารอเย็นเนี้ยถึงก็ก่อนะหาลัวมาเอ๋รอโดยจะจ้าลัวมาเอ๋อย่านะขอเนี่ยถึงก็งาเฟบัวปานเนี่ยขอเนี่ยช่องอะไรเนี่ยจ้าอะไรเนี่ยแม่เย็นเนี้ยงาเฟบัวชมยานาเราเย็นเนียวถึงก็ชมยานาเราเลยนี่ฉันคนธรรมดาฮุลกุธรรมะเดียเนียวเดฉันคนธรรมดาและเดียเนียวนะงาเฟบัวชมยาเกิด

家过路过呢，老爷人家厂里的咩，老爷子啊，那个这么么的会安奈咯？哎，没有，我们多个个家里有个么咩哩，来了没有？个咩来就买那哈么那款呢？这个，飞波把那款人家厂里人家买的也热的。嗯，你说这块老爷子嘛也热那里，啊，湖南个呢，那里热呢，啊，看到个过来么他个热呢？อาจจะการได้ในบิสิบิกามาเดทำไมได้ยินยี่อะไรออกไปในนั้นฮะลูน่าขอเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เธอจนเนี่ยยังไม่ได้ยินยี่เหตุการณ์ในนั้นเราเยี่ยอันน่ะเดี๋ยวจะการเอกาได้เนี่ยมาเดียเยี่ยเดียเนี่ยยิ้มสาวเหตุการณ์เยี่ยนี่ทั้งจืออาทิตย์ข้าอันนั้นนะเราเยี่ยมโยที่น่ะฉลังอ่ะเดียเยี่ยเดียบลาสีน่าขอเนี่ยเยสีอ่ะขอนะมังที่ขอเดียถ้าอันนั้นอินาวันพุธละแม่ยันยาอันนั้นอันนั้นยี่เชโกบาลาฮุสีนะลอยยันยาสิงหาคมและขั้วสิเดอะโคนะขอเนียยี่พังไงยะโกเชกุงาเดยันยาเดนะโคตละโตละไอยันยันทงจืนิมสออายามละขั้วงาเดยันยาเดหกันเนนังงานก็กลมทำไม่จะกัดเนมินายละดอชาติบิมเลพนะหัดมาเดยันยา

tenaa lo ma e nya ni ga nga le cha to cha de ye ni ga phone bin ha ta hm na lo ye ni jo ana lu e a ja na ha byo du ye ni de ga jo na pa la ne na ha la yo ana lu e u du tha ma ye ni lo ma kho pa ne na ha ma e lo fe bu pa ne na ha ma e ga ti to pa ne na ha ga lo le ye ni nga ne lo a yo che mu ne ti kho lu e do da ma de ye nya de ta ga ne ga ko lem tha he lo ye nya ja ga a ga da ne ne a bi si bi ga ma de ye nya de a dam be ga ko na lo ye nya ta ga ne lo mi na a na a ni che nga nge na lo do na je ni na nga tha ye nya lo kha na lo tham ti a pa bo ja ga ko ye nya lo do na yo jo na lu ni na nga na kulana lo le ni da thama pa yo chu de lo khana lo mon ti la ku the bo ja de ye ni de mi na bo ja a ya ma lo khwe na kho ni ye mya je yo mya ko la khwe kho ni ya bo ja ke nga ye ni na ta ga ye ni ni tha nya na lo ni je la nge lo ta ga chang wa da ho pa lo ba hu la ne lo yo mya yon de le nga the ye nya cho a sie kho ni ja de ye ni de ta ga ta ko bo ja ne lo thama pa ye ni cho ba ke ne kho ni yang a ye nia lo yi niu ge te ge je la nge lo le ni ya la ta ma pa ya ba ja lu na kho ne mi na lo yi niu phu pa pa ga du na kho ne nga ya nga che ya a nga ya nga chi ye lam ba je ni je de ye ni de te ga ni lo ta wa na la kho te mang yo ga na lu lo ba hu la ne sa lu de la je la nge lo ba hu le ne yo ha de le de yo ya na lu lo yi niu la ta ma pa phu ga kho ne a choba ne made la nga the ye nya ela to ga ne ayo ga du e ko nge lo le ye ni i kho la ho lo lo ba hu la ne lo ye ni o to sa de na kho ne a ti yo lo le ye ni ayo ne gu mi ne lo go pa ba ko ni choba ne ma je de ye ni de do to lo ni um e ko nge lo le ye ni ko mu go ya ta si che ti yo ya nga je ye ni la ta ba pa te ga pyo ne ya cho ba ke ne lo ni mi na e lo le nga to lo cho ba ne ma de le lo le ye ni na lo le ni xi er de kho ni jo ba ye ni o a xi er he ga je la ne na kho ni a cha wa na la kho do to lu nga ga be ni jo nga je de ye ni de lo ba hu de ne bu se er te lo le ye ni te mi ne lo xi er de na ti ra ga du de ni lang ba ke ne cho ba kho ne ma je ye ni a lo te mi ne he na kho ne te ga la ta ba pa ne a ye nyo lo ye nyo te ka lo ba hu le ne sa de cho ba ne ye nyo na a de ne mo ti ne ya ne ti ko na kho ne a lo ka ko ko ko ko ma o a ye ni sa de bi cho ba ke mo mi a de ko ko ma jo ne de la tu ra ke tha nga ye ni a lo de la nge na kho ye mi a po lo a ti a na kho ne ka sa hu ma po po ya sa lo a ba ma kho ma tho tho lo de jo ya sa lo ne lo le ye ni na ti a na kho ne ho lo jo kho ne ya sa lo ye nyo thế mình lại lo hè thì à na đấy cái lo lo bàn này bị bùn chả lo anh chị nị sao dễ hút mà ít chủ hút mà này lo bị đứa này chọi ở lo lấy khoản này giá thể vậy nhà lo thay biển bao hút mà lo lấy lo lấy vậy như thế mình lại có coi chân khoản này sản mình này à cứ dọ lo thôi sản này lo cái sản có hút mà sản nó khoản này từ đó mà cho nên có mà cho bác cái này đi lấy thôi lo giờ anh này này bị chân đàng ngang đứa này muốn tiêu pa này đi vậy nhớ đi mi nè hơn nào khỏi đi à thì có lo thực ra mi nè bỏ già ai giờ mà là khó lo à gì nhớ cho ba cơ này cái đồ đề là ngay thế gì nhớ lo họ nè lo gì nhớ giá thì có cái đồ mi nè giờ bỏ già ai giờ mà là khó nào khỏi đi thực ra nè mi mà cái lo gì nhớ bờ là gì chỉ chỉ là nghe nè lo gì nhớ được thấy mi khỏi là khó nè thế nè lo thà mà ba phu dùm mà lo ai giờ thực ra chỉ ai giờ cái là thế gì nhớ lo pin ngốc bao man là khu thợ lo là gì à đứa thấy mi khó là khôi na lo là nhiều phiếu giờ chỉ nào rồi dùm thợ lo là nhiều bà là chết gì ăn đồng bé nó lo ăn thịt bà là chết gì ăn đồng bé đã nãy giờ sao yêu người nó nã khó nè ăn nó sum chết bà là gục xì lo là nhiều cái đó là chả có ba miếng muối là được khó nè lo là gì nhỉ ăn khổ quá chết khổ biếng lắm nè thật thật ra ăn nó sum chết bà là gục xì cái này thấy ông mẹ hơi nãy chả lo xì
อันสุดเชื่อสายเย็นนั่นล่ะเอาอดัวกันงานในสัญญาที่เราเลยนี่อายุมันตัวเหงามีมือดวงลอยเหนียวลอยลงหัวเงินสุดเชื่อหัวเจนี่มึงเล่าเหงาเกลือเชื่อเหงาเชื่อแล้วเสียอันสุดเชื่อเงินนะเกลือมึงน่าขวัญวันนายน่าอายามเกลือแม่เหนียวทีนี้ลอยเหนียวถึงกันแล้วทำเอาไปก็ดูขวัญมีน้ำบ่อจ่าอายามเราเขาลอยเหนียวอายาชูลอยถึงกันเกิดได้เลยเหงาอันนั้นที่บาราเชสีเนี่ยเกิดได้เลยยมยากาบีบีมได้เลยคนนี้จอพ่อคนนี้มีนิจังอ่ะเดียเนี่ยเดียเยชูก้าเดียทำมิขันละคนเกิดรู้เดอแล้วเนี่ยก็เจ้ามาเมื่อละคนน่ะเดียเนี่ยถ้าก้าแล้วเลยนี้นายทศพลเพื่อนอุดมและงานเทียเนี่ยแล้วถ้าก้าผู้ว่าราชการเชียงใหม่พระบิดาโคลังอ่ะเดียเนี่ยเดียจระเงี้ยเทียเหตุอายามลอยยูในยาเกือกล่าอย่ามาโดนแล้วน่าจะนอนไปก็ดูนะขอนี่ยังก็ยอมยามยาเดียเงี้ยไอ้ขอนี่เหงามีน่ะรัฐมนตรีป้าบอกจากเขาเนี่ยลอยเงี้ยเหงาที่พอพี่เกือกล่ามาเจียเงี้ยในทศพลเพื่อนอุดมและคู่ลอยเลยนี่ถึงมีเนี่ยล้อเจ้ามาเมื่อเราคุยจอช่วงหานะขอนี่ลอยเงี้ยเหงาอายอลอยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เขาป้าเกือกถ้าเหงาเออจ้าลูกงาเดียเนี่ยเดนัยนิมจ้าลูกอ่ะแล้วเนี่ยอินิมก็เกิดลูกอ่ะเดนายรัฐพลนราดิศรและคู่งานนะขอนิพิบะลองปลายกระทรวงมหาดไทยและคู่เธอบิเกอร์เรมาเดและทรวงงานเทียเนี่ยมามันนี่นะฮัลโหลยมยาก็ยมยาเจพ่าจ้าเนี่ยขอเนี่ยชมยามากดิช่วยเนี่ยยมยาเนี่ยทรวงบิเกอร์ดาวจ้ามีเนี่ยเราเลยนี้อายามาลดชาละนะขอเนี่ยฮัลโหลพระดาวจะไม่เดียเนี่ยเดที่ไม่ได้เห็นนะขอเนี่ยเออก็เจ้ามาเมื่อเราคุยกับก็เออจะกันเออก็ดันเนี่ยบีซีบีกาเลเดียเนี่ยเดนั่นถึงก็เจ้ามาเมื่อเราคุยที่ก็พัฒนาการเนี่ยเนี่ยเท่านั้นเจ้ามาเมื่อเราคุยจ้อนาลอยเนี่ยยุ่งนะถึงก็ในคู่เมืองและคู่เราคุยกันมาจังเผาอย่างเดียเนี่ยเดที่ไม่ได้เนี่ยรอถึงก็คู่เมืองเราคุยรอเอออย่าเลี้ยงนะขอนี่เราอยู่ก็จะอยู่ป่าอยู่ข้าย่างลอยเนี่ยข้อเนี่ยเราอายามจะแม่ยุทธาเนี่ยอีพายงาละพายงาเนี่ยอายามถึงก็จะยุ่งอะไรเย็นเนี่ยคุณเมื่อละคุยอะไรนะเราโยมยามีเนี่ยเราเลยเย็นนี้ที่มีเนี่ยเย็นนี้จะเนี่ยพายเรื่องจักรเอกาดาเนี่ยในบิสิบิกาเลเดเย็นเนี่ยเดขณะขอนี่เหรอก็อาดังเป้อายามเหรอเราคุยล้อเย็นนี้เนี่ยถอนจุนนะล้อจักรเอกาดาเนี่ยในบิสิบิกาอายเนียวหกานาเนี่ยเราเลยนี้ดัชชีบิ้มแล้วพนักหาดมาเดียเนียวเดีย

0: thế nào khỏi nên ta cha dạy thì dùng là họ nhúng sợ gà vậy như này à thằng chưa ai dám á là lấy vậy như giờ cả ai cả đã nè nè bị xịt bị gà để vậy như thế à cho anh nó lúc ấy giờ nó học cho đủ vậy như là cái cho nó bà lão nè nó hàng là cho anh nó lúc ấy u tu tham ái để vậy như thế từ cái mà khó bà này nó hàng mẹ Facebook bà này nó hàng mẹ TikTok họ bà này nó hàng mẹ lo vậy nhiều ngàn nè, ai yo chơi mình nè thì khó lùi, cho ta mà để gì nhớ để, ý nó ná khó nè, cho nó chơi, xum nó ngàn nó chả la mè, ye nhớ one put, ngàn nó lo ăn nó na ăn nó nhì chế, cổ ngàn nó mè để gì nhớ để, ý nó ná khăn nó hơi gai gì như nè thằng chưa ngàn ná lo ye nhiều, thứ cái sản phẩm cho ya, lo lấy ye nhì mà hà vị thế lại mè cho, phô bát nè lo hơi gai ngàm mèo mung gà. Họ là đi lê tự gắng ngà mà ai dư tự gắng lại ở bà nè chẳng thả là mẹ dễ nhớ thì mình nè lo dễ nhớ khá nô gà dễ nhớ nè thì thông dư gà nà khó nè xâm bộ dô dạ gà ươi nè khó lê gà lo lè mù nè yà hạ gửi mẹ dễ nhớ lo gà mẹ mù dù hà nà khó nè hù lo dễ nhớ gà gò chà gà ế gà đà nè tè mà ngơ lo dễ nhớ dù dô nà rù ế nè lù ế dễ nhớ thông bộ dô dạ dơ mẹ ế lo xì nhà mò dơ mẹ ế dô gửi nhà phá hôm nay khảo lô về cho gửi lên mẹ vậy nha từ đây ra lấy cơ mẹ vậy nha thì mình này lo vậy như nó hảo này lo từ nè yêu cơ mỏ mía lên lên nó khỏi nhà xong một chỗ nhà mỏ lô ám mà ám mu lô lên nó nuôi các con cho mẹ giờ cho lấy ngay để vậy nha để ngắm mà cái hệ ở mẹ để lấy sinh nhật thằng này là không đòi nhà phải lấy lo lấy vậy như ám mà ám mu từ nãy giờ mẹ này ở nhà lo vậy nhiều ấy khỏi nhỉ từ giờ hôm mới đầu tới yêu cơ mỏ mía lên nên lo nãy khỏi nhà mà gà nga chang nga joga chang le na ga me ye nya mona khone a yi mi do joga chang le na khone ga me lo ni a dia kha chu je ga du te mine lo te mine lo le ni ha na khone ye ni e ne tha le de na kha no lo tho bo jo ya e ko ne o le je na khone a ba ti po la pha ya tho si ye nya lo nga ma ga me mo du na khone ya ti ho ti po ho lo la e ne a ba ti ho lo tho la le ye nya lo giờ khổ na lu khổ lo, cho mà vậy nha, ở lại thì cái hệ thống khổ, hôm nay là cho ngài đi, hứa cho ngài đi đó, na này khổ na khổ nha, giá thịt bò là phát, bắp thịt bò thọ là phang nghe lo vậy nhiều, à lấy ai giờ hứa hè, lo na ai làm chả lan này của chiếc của biển lan này là so ngài lê, hay giờ sự hứa ở lại ngài lê, lấy khổ này là sinh nhà phải lo vậy nhiều, thì mình này giờ khổ na lu khổ lo thọ mà bắp thọ cái lo lấy vậy nhỉ, à hứa na khổ này nó hứa ya jong ga ko ni ma ene le ye nya lo he ga ne na ga ko lam tha pa ja ga e ga da ne nya de ye nya de mi na lo ye nya ye ni ta ga ne ti bi pa ya ho na ga ko ti ko ye ni jo ga pa ge ja nga de ye nya de cho yo kha lo ye nyo cho yo kha ta ga youtube ti ko lo ye jo ga ko nga ye nya de je la ku nga tha fe la ku la ye nyo ta ga tu ga ko e ma ye nya lo cho thì khó lâu ấy của anh ấy là gì nhiều YouTube bà cho biết họ là ở thợ em ấy nhảy nhưng mà được khá khó nhiều nhà gà YouTube bà là giờ là lấy những cái coi họ đó anh này đó cha cho nó liệu khỏi YouTube bà này đó ăn lố à cái gì các coi già khỏi YouTube bà đó ăn lố là chỉ mình này nghe lại cái này YouTube bà nó cho họ nhiều nhà nhiều lấy ăn này khó lên này là nhiều YouTube bà sẽ đã bị nhà để gì nhà để cho nghe cho lấy ăn này họ nhà lên nó khỏi nghe sẽ đã nhà nhà lại lấy ra thể gì nha, lo gì nha, nó hơi có hơi khỏi những cái ngại nhưng thực ra có đồ lan này già lụa thở, lo gì như phết phê, nó khuya thở lo nhiều trò nhiều nhà gà, thì khỏi lụa ở lan này YouTube chẳng là gì nha, lo nghe ai chẳng bên nghe chẳng nghe nãy nua, lo giờ hay giờ bỏ, giờ hay trò giờ khai thì khỏi lụa, lo chẳng đã lại thì giờ giờ khá mà nhiều nè, lo lại gì nhỉ, lo thì khỏi lụa cũng nên chẳng đã là lo gì nhiều, nãy chẳng nghe nãy khỏi nè, lo sợ ta chỉ là ăn la, lo gì nhiều. Cho à thì bố chơi chơi khó lắm nhà mi này lo lề vậy nhỉ thì bố chơi chơi lắm nhà mi này chúng ta thì bố na à chứ ăn lá na khỏi này là khai chơi chơi thì khỏi lối thì à chơi chơi bi bài này gửi lố lo lề nhỉ khỏi này mà chỉ lo nhỉ cho giờ gửi lần hơn mấy nhà ngay này vậy nhỉ lo hè thì nó cứ lắng nghe lo cho họ cho nhà nhiều lắm này họ lo chơi lắng nghe chúng ta nhị phát sùng phát để giờ thì mới nhìn mới thấy giờ hệ ai làm chơi nè cho họ học nhà lá từ từ nó khỏi này ám ơi ám xe ám làm này khỏi này giờ lá bà là chỉ là khôi té khỏi này để gì nhớ đi hệ sau tám nhà đó lá nè đã có đồ lá nhà ngã gì nhà lo chỉ mới này ngã lấy cơ nó khỏi này lalai ni yo tua dan bengai jengai na kori sembo yo mu pai ma jang tha nga the ye nyo cha da hmyam ya hmyam ni ya la na thi ga ga du a mya ni bi ya le le le lo le ye ni huwa ma ji mu pha ma jang tha mi ne lo ye ma ma ni na ta ga yu tu thum ta ma nga de a go je jang kho ni ya ni ye nya yo ha choice so ni will kho ni ni ma ma ni na he yo ha cho ya ma ye ni ko ni ye ni de ga ko ho lo ai dan la nga ye ni a ji mi ne nga le ko na he a ye ni kho ni he ti ko lo ye ni nge le jo la lo khu la na kho ni he yo ha jo la lo mi ya ji ya jo la lo le lo ni he so da ma mya la nge lo la nu a ji ga ko ta na e ma ja nga le ni kho ni ta da lo ti ko lo a ga ji ma kha lo le ni ti ko lo mu ne he ti na ko la nge a se a la lo do la nga ji la ko na kho ni he mi ya ho pa hu ti je e lo no no je ni lo ye ni ye ni ka ko ga ko do la sam bo jang tha ma ja mi ne lo le ye ni thu mi ne lo ye ni ho ga ko ja ga e ga da ne ho a je mi ne nga la ko na yin num na lo ye ni a go je mo ma ka a su wa ne n ta ma le le ni o de ti a na lo nu me ja ga ne phu ma ja le ko ni sa lo ye ni ti a na phu ja ga ne a je jan ne ne bi lo la na pha nga le ho le ko ni a ma ne do nya do ko ni jo thì mình này hệ thì à nên người già này thì à phiêu già na hệ thì còn loại nhà nhà ông ta làm mày là anh em ông ta làm thợ thợ các thằng mới vào khai ra giang mà giang nhà mặn nga vậy nha ấy lo vào chỗ này mà giang nhà mặn nga vào hai vậy như là mà giang nhà mặn nga để vậy như thế ấy họ nè mà giang mình này giống như phải cho mày nghe chế ấy chế thời gian nghe chế ấy chế thời để mà ngỡ sống bộ giờ trong đồ liền nga vậy nha lo sống bộ giờ trong đồ liền để vậy như thế để chế mà chế nghe nó à chỉ giống mưa nga à chỉ giống mưa แล้วเราหนีอายุขาละคืออยู่หันในช่วงนี้ต้องตัดเถอะเราเนี่ยน้อยก็ปะฮอลูดาวง่ายก็ปะฮอลูดาวแล้วเราบาราสิเพื่อจะได้ดูแลนะอาจจะยืดจ้าจะยืดเบี้ยเฮ้ยยังมือพายเราเนี่ยอย่าอย่าจ้าโดนถ่ายเจียมึงก็น่าเหรอช่วงง่ายเอ็นเนอร์ถ่ายรัวเราเนี่ยก็มาดูแลพี่มันยังเงินนะขวัญเนี่ยจีมังง่ายเฮ้ยยังไม่ได้ดูแลเฮ้ยฮอลูบีปามาเดล่ะเอ้ามาสาเนี่ยเด้ไอ้ขอนี่ผิวที่น้องใช้ที่น้องม้วนเนี่ยดาราเราเจียมาเจ๋งไงเราเนี่ยหอจะดูพอลูลงแล้วหุ่มมาพอลูก็อะไรหุ่มมาเรายูทูบมาจ้างลูเรื่องอะไรนี่ที่น้องก็ร่างไงผิวเนี่ยมีดูร่างอาเจี๋ยแล้วก็น่าเห็นก็คอยก็เนี่ยดูร่างยาเย็นยาล้อผิวแล้วก็น่าเราเย็นเนี่ยอายุนี่ละมาเชี่ยชอแล้วมาเชี่ยอายุเนี่ยเด้ที่มีเนี่ยอยู่อันรูผิวยาหมอก็ก็ร่างไงเนาะก็คอยก็เนี่ยดูร่างยังไงเนี่ยที่มีเนี่ยล้อก็ก็เนี่ยตาเล่เนี่ยเย็นนี่จะเกิดเนี่ยพายเงาไม่ตัวขวานเนี่ยจะเกิดเนี่ยพายรอยเย็นเยี่ยวก็ก็น่าหัวรอยจังพายงาเดรายเย็นเยี่ยวจะก้าเอ็กก้าด่านเนี่ยบีซีบีก้าเลเดย์เย็นยังไม่มันนี่นะรอยเย็นเยี่ยวก็ก็เนี่ยแต่มันเงาเย็นจอนอลูยากาแม่เย็นเยี่ยวหัวรอยก็ก็รอที่หัวรอยก็มตาโลบริษัทพังโลรอยยูทูบมาที่หัวรอยจังโลยังไม่อันนี้ยาเดย์เย็นเดย์ทุลูรอสายเงินนะพี่เมียดาราหน้าขวานี่เหรอเทียที่อ่ะรอเทียเกลเจรอเลยนี่ไม่ได้หัวก็ก็มาบิดาลาพายรอหนีอ่ะพ่อป้าอันยังอ่ะมาขาล้ออย่างนี้ที่เขาล้อจ้านะที่เขาล้อเงี้ยเจ๊เจ๊ในสมบูรณ์จะโดนเลยในหัวล้อสมบูรณ์ยาล้ออยากได้เดียเนี่ยเดียและในทะเลเนี่ยเราเห็นนะขอนิติกาเดียเนี่ยเดียสัสเยก็ก็ล้อเนี่ยหัวก้าเนี่ยจะก้าเอ็กการ์ดในบิชิบิการ์เห็นนะรอเลยเนี่ยอีนั้นนะเราจะหัวเราที่นั่นเราพัชรังอ่ะเดียเนี่ยเดียอากูจะอนาเลยล่ะยินาเหยื่อนอนาลุยหืออนาจากาดูเมียเย็นเนี่ยล่ะยินาน่ะถ้าก้าวันสุนักโลกเจเย็นเนี่ยอนาหนีเชโกบลาเยสีล่ะเย็นเนี่ยอากูอนาเจเย็นเนี่ยคือขอเนี่ยยมยาละขอนี่ชูแม่เนี่ยเย็นนี่ต้องช่วยในกรณ์หูบากอัดดีอากาคือช่วยนะล่ะเย็นเนี่ยที่ป่านาเดินาขอเนี่ยดิเสจ้าล่ะเย็นนี่ไอขอเนี่ยอินุมนะยอปาลอยเนี่ยยอปาบทาจาเนี่ยเดือไทยไม่ขอเราคุยนะจียามาบีเฮมาบีคาเนี่ยรอจียามาบีเสจ้าและหัวเราจังอาเทียเนี่ยรออักคือเธอขอหนึ่งอาเดียเนี่ยเดือมาบีเสจ้าอินุมนาเราเลยเนี่ยเธอไม่ได้ส่วนมาคาคือเสจ้านะขอนี่ตอนหัวปาหม้อเจ้าหน้าที่ปาหม้อนะขอนี่ยอปาโยดิบังอาเดียอินุมนาเราเนี่ยเธอไม่ได้มาจ้าเนี่ยเนี่ยมาจ้าเนี่ยแต่มันก็เวลกาเราคุยเนี่ยยาชูเนี่ยเนี่ยเราดูมาเลยเดลเงินนั่นเนี่ยชูโลเนี่ยร้านเนี่ยชูโลแล้วยอยี่มาจี้ก็เนี่ยยมเนี่ยวาสากาเนี่ยยาชูเสเนี่ยเดียเนี่ยเดียที่อ่ะนะเหรอยาสุสีเยอะหลังเงินนะคนเนี่ยเอาลู่ยาดูมาห้องมือพังงั้นเลยนั่นเราเนี่ยเนี่ยว่ากาเนี่ยชูเนี่ยไอ้คนเนี่ยที่นั่นก็ร่างเงี้ยมอเลงอ่ะเจ้ 阿胡巴有时时俺个老毛好问阿姐，那俺个个偏见，伊个老，我老看你麻将伢得也伢得麻将伢也伢我个老看呢，老阿当白个那伢是啥伊个那有几几个那个伢我个老看呢，要出伢得也伢得，好呢，老姐姐这个一个大浪呢毛，他那看呢，这这都多些，也你听那嘛是伢也伢老姐要出他，也不是我俺个姐好嘛比张张个也伢。阿五爸对嘛，老爷爷就也穷哎，也哎呀，俺今年啊去穷哎嘛，就老有喊恁穷哎，到今还就拉着对比奶奶那爷爷，才结婚嘛，老了爸爸比得，那么你那老爷爷才结婚嘛比得，看你妈妈姐爷爷的他那，五妈呗老不五爸妈呗得嘞，伢姐爷爷他们那牛奶，老爷爷就也穷他也就啊。阿克胡马穿阿款呢，老是有胡马嘛，有胡家的爷爷的。好呢，老是他阿姐大姐嘛，哎，老来爷，你要娶阿姐，娶阿姐嘛，哎，老几把胡马老来有啊，特别那姐爷爷特别家特别多家的爷爷的咖啡胡马款呢个，那些铺胡马，老些包胡马款呢嘛比较伢姐安稳，老爷爷巧克力，得老来爷爷喝得多路，这也嘛比较伢姐的爷爷的好呢。这天我们用两个新娘啊，爷爷咯，你爷爷没出款的新啊嘞，那老爷爷，阿秋，老来爷爷，爷爷阿秋，明年阿秋买头了，阿秋买比当年这的爷爷的，我们哥哥，我们普兰的新娘姐，爷爷用两个新娘，老爷爷，今明年阿来个呢，他家老爷爷阿秋他哪咯，爷爷阿秋他来，我们两个买了农家姐，爷爷阿咯。มาหนุ่มใหญ่นี่เขาเล่านุ่มใหญ่เงี้ยตัวนั้นเงี้ยผู้ละงานในยุ่งมาก่อนละยังงานในนี่เธอก็อาเขื่อนเดียร์เนี่ยเดียร์ถึงมีอะไรล่ะเดียร์อาเชื่อเธออาเขื่อนทบินเนี่ยเนี่ยล่ะสมบูรณ์ยานเนี่ยยุ่งจะมาเจ๊งอะไรล่ะสมบูรณ์ยานเนี่ยสมบูรณ์ดูเนี่ยยาเลยอาเชื่อจะจ้างอะไรยามาต้องอะไรละเหรออาเขื่อนบิดอเธอมาเมียเจ๊เดียร์เนี่ยเดียร์สมบูรณ์ยานขวัญเนี่ยมีอะไรนะมันเนี่ยอาเชื่อมาเนี่ยสมบูรณ์ยานบิดอมีอะไรล่ะเนี่ยทีนี้เราอยากสิเนี่ยเนี่ยจะอยากชูหมอเมียเลยแล้วนะขอนี่ชูหมอแล้วในแต่มันเงี้ยเราเนี่ยเราจะมาเจอเงี้ยอยู่ห้าอันมีชูหน้าจีเบียงอ่ะอาจจะมาบินยังอ่ะเราเลยอย่างนี้อาคือชูหน้าอาจจะบินจังยังอ่ะบินตอนยังอ่ะอาจจะมาบินจังมาบินตอนยังอ่ะเราอยากจะเกิดเนี่ยเราอยากจะมาชูมีแล้วจะมาเจอหน้าจะเกิดเนี่ยชัวร์เดียร์เนี่ยเดียร์ทีนี้เราขอนี่อินะเพราะงั้นเราวันสุนันโลอ่ะคืออันนั้นก็ลาล้วนเราเลยอย่างนี้อ่ะคืออาจจะบิดจางงามาบิดจางงาจะมาบิดตัวงางาเลยอย่างเงี้ยจะกาเอกาด้านนั้นเนี่ยบิสบิกาเลยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวนั่นต่อหลุดเรานิมสอกาอย่างนี้ในทันจูอายามเหรอละคุยล้อจะกาเอกาด้านนั้นเนี่ยบิสบิกาอย่างเงี้ยเหรอการเนี่ยนะเราอย่างเงี้ยอายามเขาจะเล่าเหรอนิมเหรอยามละคุยนะจิขูจะอายามละคุยจะหลุดมิเนเหรอก็เลยจะขอเหรอเพราะเนี่ยบินาหาดาเนี่ยเดียเนี่ยเดียอายามพัจจิราลอยบินาหาดาเนี่ยเหรออายามเจียนะก็อิมาเดโยนะลอยจะมุจจะซาโดละคุยจะลาละเดียเนี่ยวยอนอยอที่ขอลอยพระถอนจุลามาก็อิมาเดอุตุธรรมะ
1: ยาสมลาสังทุมดศกุลาสมลาGasa som la lombo ke do so lang e ui. So ho ho

Zaha beu shala zaha we kuza beu. Gaton beu anyi mangu.

Mida shi lo benga shamo mida ulu.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้นบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: วันนี้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีเสนอการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกหลังเปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2พ.ศ. 2569โดยมีวาระสำคัญพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานซึ่งไทยพึ่งพาการนำเข้าพลังงานในสัดส่วนสูงทำให้ต้นทุนพลังงานและต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นกระทบต่อราคาสินค้าและบริการรัฐบาลจึงเสนอกรอบกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณตามปกติได้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุดพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุความไม่สงบว่านายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสั่งการให้แม่ทัพภาคที่4บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยแม่ทัพภาคที่4กำชับทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันเหตุการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนชุมชนและสถานที่สำคัญจากการดำเนินการอย่างเข้มข้นทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุที่ร้านสะดวกซื้อในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้อย่างทันท่วงทีพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องได้บางส่วนยอมรับการข่าวเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันเหตุและลดความสูญเสีย ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ร่วมกันพร้อมให้ความสำคัญกับข้อมูลเบาะแสจากประชาชนเพื่อนำมาประเมินแนวโน้มและวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุดส่วนกรณีข้อกล่าวอ้างว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันไม่ได้ใช้อาวุธจริงจากอากาศยานจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดบูรณาการกำลัง3ฝ่ายเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด
10: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งการให้สถานีตำรวจและหน่วยกำลังทุกแห่งเพิ่มระดับความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจมุ่งเป้าฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่สำหรับจังหวัดยะลามีการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังต่อภัยจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและจุดที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากเช่นสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อทางนี้เจ้าหน้าที่จะเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่องในช่วงนี้จนถึงต้นเดือนกันยายนพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ังหัวชื่อลัว
5: ยอชายยอต้มมือลองเพ่งเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
7: ที่วิจารวิโอคอลุ
8: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
3: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

บาก็ต่อดิเลบาทองปาละแวซอไม่มากว่าสวีดัสยาลอติเลบาเอชไอวีเนเตสีสละก็ซึกเลเวดาเราก็เหตุออเตสีตรอเชตาชาเหตุด้วยออเตสีโซเลสวีโกลบูอามากกว่าตาชาสูปูหล่อไวรัสซีดอมากกว่าตาชาวันนาโรซีกว่าอาทอลเลอร์สายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกีแม053-285-355สายด่วนกมอทู1600ดอสายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วปรากฏกันเดี๋ยวก่อนนี่ร้อง

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดึกแก็บโผล่และติเลื่อนนกห
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือชอเปอร์ดับเบิลแวร์มือค่ะพาตีพือพีก็กันเนาะบาตกอดลอซาเดอร์ยาพอโมลาวารัญญาไฟไพโรดแผลเลือวิทยุกลือหลอกก็จะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอเกสกอลซาตาเชอร์ก็ต่อเลยวอคอมือถอชิเกควีนาริและตูเลอร์อนาริติจีกนาดอบกาก็ดอบกาเซแผลเลือวิทยุคลื่น AM ตึกโทลิเกยานี่คือกิโลเฮิร์ตวิทยุเลอร์พับบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตออนไลน์แฟนเพจ Facebook เนาะสวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเคสกอลซาดีโทรศัพท์ตัวโดดตัวจบกระเซเปิดเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อเนาะ053-276-007วายาเซอร์ขีนุ้ยคือวาวานุ้ยตาเชอร์กระตอดเตอร์นาเรตปุอีโทรศัพท์ตัวเดียวตัวจบกว่าเซตเตเลอร์เนื้อเกิร์คิโดกนาตาซาวีเคกนาทาเคกนาปอลเลอร์เพลย์ให้ตัวโดดตัวโจลซาเซมจ่าบาร์กันไม่โทรศัพท์แฮนี่บาร์โทรศัพท์แฮนเลอร์เจอออทอตัสวีเนาะจะไม่ตัวตาดีบาร์ลาเดอร์เจอเคยเชิญนาตะคลือบาร์เดนิยาอีวอดคอเนาะเวกิเมเดอร์ตาอุกิวีมุขอเซเลอร์เจอเกอแฮมาตานีมุขจูเนาะแฮนี่จูพัดโดดยาเจกาโอตอเลียเนาะมุจ่าเจ้าคือทอเฮอทีมุขอเนลอกาจูพัดโดดยาเจเนาะดินเนจานี้บอลลอปดอลซาเนาะตาโอชูโอเคตาเลตาเกเนาะเลนิฮินอคอมาซาจะรอแต้คือปราเซียเนาะมุขอดับเบิ้ลเคโดกนาตาซาวีเนาะเตอร์เพลกีเพลดินเนจานี้เลกนากว่าโชตาซาวีเตอร์เพลกีเพลฮากิกนาดอตาซูมือซ่ามือตากระเจาะตาบ่บ่าให้ขอดเนาะกระดาษตาสวีจะเปลืออีซาฮารอคีเปลือจะเปลือเดจจุยอาตาจะเปลือขอเลอแอบเพื่อมาลอลีนะกระดาษก็เนาะ

0: 该我去看身边的方丈都是
1: No, ke tu beda li ta sawi. No, lega kwa dop ka le online ke tipe soho preto le. No, le tamma lo i. No, de. No, de soho ke tu do cho dop ka chim cha chu ke te ta ke tu le ke le yo chi ke le cho te chi ke no. Kha, sawaddee kha.
2: No. Omo shopper.
1: Omo shopper. No. No, yindi ton rap nong nong chak mo me cho. Chai mai kha. จากคณะอะไรกัน
2: จากคณะศิลปศาสตร์ครับสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการครับ
1: แนะนำชื่อกันหน่อย
2: โอเคครับผมชื่อจุ๋มมี่นะครับนายณัฐภูมิมณีวรรณครับอยู่เป็นนักศึกษาจากชั้นเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับคณะศิลปศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการชั้นปีที่2ครับ
1: ค่ะอีกคนค่ะ
3: ค่ะชื่อชัญญานะคะชื่อจริงชื่อนางสาวชัญญนุชขันธาค่ะก็ศึกษาอยู่ที่คณะแล้วก็มหาลัยเดียวกันเลยกับจุ๋มมี่ค่ะอยู่ชั้นปีที่2ค่ะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะวันนี้มากันกี่คนเอ่ย
2: โหวันนี้มาทั้งคณะเลยครับประมาณ100นิดๆคนครับ
1: ค่ะมาครั้งนี้เพื่อที
2: ่มาทั้งสาขา
1: ทั้งสาขาเลยนะคะ
2: สาขานิเทศครับ
1: วัตถุประสงค์ในการมาดูงานครั้งนี้เพื่ออะไร
2: วัตถุประสงค์ครั้งนี้ก็เพราะว่าตัววิชาที่เราเรียนอยู่ครับเป็นวิชา OB ก็คือเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการจัดรายการสดอะไรแบบนี้ครับอาจารย์ปิ๋วเป็นผู้ที่พามาครับก็คงอยากจะให้มาดูสถานที่จริงๆการทำงานจริงๆแล้วก็การได้เรียนรู้จริงๆการได้ลองทำจริงๆเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในวิชาเรียนด้วยคร
1: ับ แล้วพอมาเจอสถานที่จริงๆน้องๆรู้สึกยังไงกันบ้างคะ
2: โอ้
3: ทุกคนเป็นมืออาชีพกันมากเลยค่ะ
1: ใช่ไหม
3: ดูแบบเหมือนช่องใหญ่ช่องนึงเลยค่ะก็คือไม่ต่างจากพวกช่อง3ช่อง7ปกติอย่างนี้เลยคือทุกคนทำงานเป็นมืออาชีพกันมากเลยค่ะ
1: ได้ไปดูทางฝั่งโทรทัศน์แล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่
2: ไปดูมา
1: ทางนู้นเป็นยังไงบ้างคะ
2: โอ้ทางนู้นก็อุปกรณ์ตะการตามากแบบว่าในแต่ละห้องก็จะมีทั้งห้องอัดห้องที่อัดเทปไว้แล้วก็ไปออนแอร์ทีหลังหรือว่าจะเป็นห้องที่ควบคุมในทุกๆอย่างก็ตื่นเต้นมากๆพอตอนเข้าไปไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้พอได้ไปเห็นจริงๆแล้วก็รู้สึก
3: ต
2: กใจตื่นเต้น
1: พวกเรานี่เป็นอินฟูกันหรือเปล่ารู้สึกพูดคล่องกันมากเลย
2: อ๋อไม่ได้เป็นอินฟูครับ
3: เพราะนิเทศศาสตร์สอนให้เราห้ามตายมาต้องพูดไปเรื่อย
2: มี
1: เก่งมากเลยค่ะอันนี้ชั้นปี
2: ที่สอง
1: ค่ะก็
4: ไม
1: ่
4: มีอะไรดีบ้าง
1: ใช่แนะนำมหาลัยหน
3: ่อยก็ต้องนิเทศศาสตร์อยู่แล้ว
2: ใช่แม่โจ้ถ้าของดีที่สุดก็น่าจะเป็นเด็กศิลปศาสตร์ครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยคืออย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเกษตรครับผมและตอนนี้นะครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยยังที่จะทำการใช้ในการด้านเกษตรนะครับพัฒนาให้เข้าสู่ในยุคสมัยใหม่มากขึ้นแล้วก็ข้อดีก็คือในบริเวณรอบๆของมอเราครับค่าของชีพค่อนข้างที่จะถูกด้วยไม่สูง
1: ใช่
2: ค่าของชีพถูกก็ทำให้เด็กนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับได้ใช้ชีวิตกันอย่างสบายพอด้วยความเป็นมอสีเขียวแล้วต้นไม้มันเยอะแล้วค่าของชีพก็ถูกอีกทำให้นักศึกษาใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ได้แบบว่า slow life ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนอกจากการเรียนครับ
1: ใช่ค่ะแล้วสมมติว่าถ้ามีน้องๆที่เขาสนใจอยากจะไปศึกษาต่อที่มอแม่โจ้เขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
2: จริงๆก็เตรียมตัวปกติแล้วน้องพี่ชัญญา
3: ใช่ค่ะเตรียมตัวปกติเลยถ้าเป็นรอบพอร์ตก็ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงรอบสอบก็คือสอบเหมือนปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยค
2: ่
3: ะก็คือมีเหมือนมหาลัยปกติเลยรอบพอร์ตรอบ2 3หรือว่ารอบสุดท้ายรอบ4ค่ะ
2: ในแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันเนาะอย่างเช่นพี่ชัญญาเข้ามารอบไหนบ้าง
3: เข้ามารอบ4ค่ะคือรอบสุดท้ายก็คือเหมือนเป็นรอบเก็บตกอีกที
2: ไม่ใช่รอบโควต้าโควต้าคือรอบ2รอบ4คือรอบเก็บ
3: อันนี้คือเก็บตกเลย
1: มี4รอบเลยเหรอคะรอบอะไรบ้างนะชวนให้พี่หน่อย
2: ถ้าเกิดเป็นรอบแรกเนี่ยก็จะเป็นรอบของพอร์ตโฟลิโอครับรอบที่2ก็จะเป็นโควต้ารอบที่3เป็นแอดมิชชั่นครับซึ่งจะต้องไปดูในเว็บไซต์ว่าในแต่ละปีเขาต้องใช้คะแนนอะไรบ้างบางปีก็ใช้ทีแกตทีแพดแพด1แพด2อันนี้น้องๆปี69ปี70ก็ต้องไปติดตามกันอีกทีนึงตามเพจนะครับแล้วก็ในรอบ4ก็คือจะเป็นรอบเก็บตกครับจะมีทั้งหมด4รอบเลยในแต่ละรอบก็จะรับจำนวนไม่เท่ากันครับผม
1: ไปจ้าค่าเทอมไปจ้าแล้วส่วนค่าเทอมจะแล้ว
2: ส่วนค่าเทอมของเราอยู่ที่ 19,000 บาทเนาะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ใช่
1: ค่ะแล้วแต่แต่ละคณะ
3: แต่ละคณะก็จะค่าเทอมไม่เท่ากัน
2: ไม่เท่ากันแต่ของถ้าเกิดว่าเป็นของคณะศิลปศาสตร์ของสาขาเฉพาะสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการเนี่ยครับจะอยู่ที่ 19,000 บาทครับ
1: โอเคค่ะเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่า
4: ชัดดีครับพี่น้องชัดดีครับเราไปเรียนได้ไหม
3: ไปเรียนได้นะคะมีคนเยอะมากเลย
2: ใช่ครับผมเองก็มีเพื่อนที่เป็นสมงอยู่สมงเหมือนกันเป็นกะเหรี่ยง
3: จริงๆนอกจากชาติพันธุ์แล้วก็คือนักศึกษาต่างชาติก็มาเรียนได้เหมือนกันค่ะ
2: ใช่เพราะทางคณะเราก็มี
3: วิชาเรียนภาษาไทยสำหรับต่างช
2: าติใช่มีใน TikTok นะครับที่เป็น TikTok บอกว่านักศึกษาจีนอยู่ในไทยทำอะไรบ้างอันนี้เราก็จะมีเพื่อนๆต่างชาติแล้วก็เพื่อนๆต่างไม่ใช่แค่ต่างชาติคือต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นต่างชาติที่เป็นต่างประเทศหรือว่าต่างชาติที่เป็นชาติพันธุ์แล้วก็มีหมดเลยแล้วก็ทุกคนก็คือต้อนรับมากๆไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนแต่ว่าเรามาอยู่ในระดับอุดมการศึกษาดังนั้นพวกเราต้องการที่จะมาหาความรู้พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปเป็นบุคลากรที่ดีในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับ
1: โอเค
4: โอเค
1: แ
4: ล้วให้ค
1: ุ
4: ณฟ
1: ัง
4: นะเขาพูดหมดแม่เจ้ายังไงบ้าง
1: ยาวมากเลยเนาะเดินได้เวลาที่ซอลเลอร์เลยก็ตมแลมาโรซาเลอร์โจพาโดเนาะเริ่มมหาวิทยาลัยมอแม่โจเนาะเสร็จและซีก็ค่ะเนาะประสบก็ค่ะเดอบากเกตอลาซาบาแลฮะคือกว่าตากูบากูเซแลกว่าเพลเว็บไซต์เริ่มมอแม่โจอ่ะตาเนาะเดอกับแลสมัครและดอเจและมาโลดิฉลองเมื่อจ้าและมาโลในโอวาดาอาจารย์มาตมีบากากะชมโลมาโลดิตาสุตัปลาอานนในโอวาดาอามีอาจารย์เนาะดิเนจานี่และก็เลิแอดอกะชื่อพูชื่อลีและก็เลิกและมาโลตาเดอและฮะคือตากูบากูเซตาขอที่คอลโลโอเพลเว็บไซต์มอแม่โจเหมือนกันเลยอาแม่ตูตาเชื่อกันต่อเลือกประกันแลสมัครเนาะดีนี่จ้าประสบแต่ว่าตาเลือกประมาณรุ่นเนี่ยโอเวดาเดอร์ปากแก้เลือกดาวเวอร์ก็จะโคโปโยเนาะและตูเลือกกอลาเดอร์รูมตาเนี่ยโอเวดาร่าเนาะเดอร์อาแก้ตาลอตากแก้ตาต่อเลือกเอาโอจอจูเลือกวีปูเนาะตาเลือกอาแต่ว่าโจอาขวาคือในตากระปีบ้านเนาะเลือกวีปูเนาะดีนี่จ้าเนี่ยแก้อาแก้โจตาต่อเลือกดับเบิลแวร์มือกับพัตติพุพีเนาะบางกายแอดดอกกับเมื่อเรื่องน้ำพุนลีเลมาโรเดเลมาโรเซเนาะเม่เนาะนี่สับสนละเนาะดีเนจ้านี้เนาะเกิดเราพาเราทราบไปอีเดอร์เดอร์ปุ๋ยขี้กายเนาะเราจะให้น้องๆกล่าวลาแล้วก็จะไปเข้ารายการต่อ
4: คล้ายๆเป็นลองในเชิงลารายการ
1: ใช่
4: กำลังจะลารายการเนี่ย
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: โอเคครับก็ยังไงนะครับก็ฝากเอ็นดูพวกเราคณะศิลปศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการด้วยนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับทางช่อง11ที่มาให้พวกเราได้มาเก็บเกี่ยวความรู้ได้มาดูสถานที่จริงๆต้องขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมนะครับจุมมี่ครับกับ
3: ชัญญาค่ะ
2: ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย
1: เนาะรอแอดรอกุ้ยเดอะมาดอีเนเจอร์นี่แล้วกันนะรอกว่าตัดสวีทจะเพลินเนาะ

na ta let pi be ura ta o cho di cho pura la lo e ji wa na la la ji wa ga na na la ji na mu ra pa la ta ma u ve de la ni la ji le wa na na ni a le ko mu ni ko mu ni le o cho di cho pu ma ti ni wa po kwa ra ga pe ti ni ma kho de bu le ma si ra na na ve te u le na ri ta ri pa mu a ti ve su pa ti u a ti ve na ko ve ni na hu a Sana hun tuni ya satuni. Umi ni kore abu mua na imua ni uli dara abu le masi ga vana. Awe te u, na muci ala le. Adi pomu uli da uli kwara wanu ku. Da pui ong ku wali da ni. Awe te u, nara awe tu ala le. Ale nara koha vena apu la. Apu gana adi. Tiko si, tiko si. Koe sangko ni piko kiwa molaki lame kiwa molaki molaki นอดิบะเฮทเนพลาสิเวราวานิลุกวานิราตาทอทิโลทอเวมุชิอะระดิมิตะเลดอกาวาชอดิเบเลเลติลิเบปวาคุนตะปอฮะดอปอริซะบะเตงคอนนอราตะเฮลโกอานิติยะตะเฮนะคอฮอทิเลดอลูทาคิยะทอเบเปจายเนซะเลปาลอ เอ้ยจะเล่าว่าจะมาหลอกพี่แต่มีกว่าปลาคุณหรือว่ามาเชี่ยวว่าจะเล่าว่าน่ารักเวทุระตาที่ไม่เนี่ยเขาจะเล่นน่ะเชื่อเล่นได้จะเชื่อเล่นได้ผู้พัดดูน่าผู้พัดดูเฮ้ยเราเลือกที่ไม่สมมาพัดดูบ้างนะเวทีผู้ดันสั่นเล่นไปแล้วเอ้ยจะเล่าว่ามาหลอกพี่แต่มาเนี่ยว่าชีวิตจะสั่นแล้วเลยเพราะงานสู้คุ แล้วสักมาเกลือสักมาเดอตบานาตอรามีปลาปลาเราคุณลูกว่ามาเชี่ยวว่าเด็กเล็กว่าอันนี้พูดเด็กเล็กน่าเชี่ยเสียนี่แม่เราพูดว่ามันนี่ทักกี่ดูนี่ปะไม่นี่เหรอแล้วไม่ตื่นเล็กก็เด็กก็พูดก็ดูด้วยเด็กเอออาทิตย์มันนี่ทักกี่ดูนี่ปะไม่นี่เหรอน่าจะตาเกิดเท่าไหร่ อาจจะเลี้ยงอะไรได้ตีโลเลี้ยงอาจจะที่ปุ๊บโจ้เนี่ยตาโก้สอนมาเรื่อยเวลาตาโก้ผ่านอะไรที่

Bado ba pra vera, nga du kutu vera, fini.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีมั่นใจพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีมั่นใจพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรพร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังอาคารรัฐสภาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีวาระพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400 ล้านบาทเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่น่าจะมีปัญหาเมื่อรัฐบาลนำเสนอร่างพระราชกำหนดต่อที่ประชุมหากสมาชิกมีข้อสงสัยและซักถามรัฐบาลและรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาจึงเชื่อว่าการพิจารณาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกเสนอ7แนวทางขับเคลื่อนงานด้านยุติธรรมวันนี้เวลา 9:09 นนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมเข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกโดยมีผู้บริหารและข้าราชการให้การต้อนรับพร้อมเข้าสักการะพระพุทธภูมิพลาภิบาลสัพพลยานมุนีพระประจำกระทรวงและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเข้าปฏิบัติงานที่ห้องทำงานปลัดกระทรวงยุติธรรมก่อนร่วมพิธีแสดงความยินดีโดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ7ข้อได้แก่รวดเร็วต่อเนื่องและตรงประเด็นทำงานกระชับตรงโจทย์สื่อสารอิมแพคกับประชาชนสานพลังเครือข่ายเลิกเริ่มต่อยอดสร้างภาพลักษณ์ใหม่และสร้างความสำเร็จคู่กับความสุขโดยเน้นการทำงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพสำนักงานชลประทานที่17เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบประชาชนและพื้นที่เกษตรพร้อมรับแข่งเรือคลองยะกัง
6: นายสุภัทรศรีไพวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการน้ำจากกิจกรรมคิกออฟกำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำบางนาราตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ดูแลระบบชลประทานให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี2569และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรขณะเดียวกันส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่17ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราลงพื้นที่กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองยะจังตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเรือในคลองยะจังซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กันยายนนี้การดำเนินการครั้งนี้มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลและยานพาหนะหลายประเภทเพื่อเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางปรับปรุงสภาพคลองให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมพร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สอบต.ลงพื้นที่นราธิวาสติดตามข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเหตุความรุนแรงเตรียมดันเรื่องช่วยเหลือเข้าครม.สัญจร
7: นาวาเอกจักรพงศ์อภิปหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำทีมลงพื้นที่5จุดสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบห่วงระหว่างวันที่22-24สิงหาคม2569ครอบคลุมพื้นที่อบต.ช้างเผือกอำเภอจะแนะโรงงานรับซื้อไม้อย่างอำเภอจะแนะอบต.บงอำเภอระแงะจุดงานก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัดอาริมังเอนจิเนียริ่งอำเภอเมืองนราธิวาสและอบต.บาเจาะอำเภอบาเจาะทั้งนี้นาวาเอกจักรพงศ์อภิพหาธรรมเปิดเผยแผนช่วยเหลือเยียวยาโดยแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่ทรัพย์สินราชการได้มีการรวบรวมข้อมูลความเสียหายทั้งหมดเตรียมเสนอขอความเห็นชอบในหลักการต่อคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นี้วิราภัทรเพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พ่อคว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ังหัวชื่นลัว
5: ยอชายอดอมมือ
6: ลองหิ่งเป็ง
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
8: ที่วิจอบหยอกคอโล
9: อาเชื่อเฮทีเลเลโง
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช. 1330

0: สีเจโทกีแล้วเฮสค่ะฐานฐานหน้าก่อกับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์อยู่เป็นอ้อยก้อยเซปีน้องเขาข้าวยาม10มองต่อถึง11มองกลางนาเลกลางคำจอมข่าวผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิ่งหมูข่าวนุ่นสุภาวรรณเชื้อสารวินพบทบจอมกันที่ไหนค่ะเมื่อได้เดลว่าอําเลยมากก็เร็วค่ะมีปารังผู้ห่มจัดรายการยกอดิออนเอาปีน้องเขาก็ต้องตักเป็นภาษาความเมืองความไทยจําจะในค่ะน้อยย้อนบ่ว่าน้องๆเขาก็ได้เป็นคนตั้งเมืองไทยจังไหนเนค่ะเพราะว่ารัดผิดกว่านี่ก็ย้อนน้อมเหียนําอันตั้งไว้ทาก่อนในนั้นค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมดิวครับธนภัทรประแปะจากมหาลัยแม่โจ้ครับ
0: มหาลัยแม่โจ้เนาะ
1: ครับ
0: อีกท่านหนึ่งค่ะ
2: ชื่อโอ๊ตครับปริญญาสีทองจากมหาลัยแม่โจ้ครับ
0: โอ้ยเป็นคนจังหวัดไหนลูกหรือว่าเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้ว
1: เป็นคนเชียงใหม่จ๋าเลยครับ
0: จ๋าเลยกะเอ้ยอันก็อู้เมืองได้กะอันน่ะ
1: ได้ครับผม
0: เป็นคนบ้านไหนอะลูก
1: เป็นคนสะเมิงครับ
0: สะเมิงอู้ไก่เนี่ยสะเมิงมีเอ็งอย่างดีพ่องครับ
1: โอ้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด่นๆเลยครับ
0: เด่นๆสตรอเบอรี่มีสาวงามก่อ
1: เบาหล่อคร
0: ับเบาหล่อแฮมคนหนึ่งแล้วเจ้าทั้งก้อนหนึ่งทั้งก้อนหนึ่ง
2: มาจากประจวบครับ
0: ประจวบเลยเหรอครับ
2: ครับ
0: ประจวบคีรีขัน
2: ใช่ครับแต่พูดใต้ไม่นานครับ
0: กำลังจะถามพอดีเลยเนาะวันนี้ได้มาร่วมจัดรายการแล้วก็ได้มาเยี่ยมชมทางสวทเชียงใหม่ประทับใจอะไรบ้างคะลูก
1: ครับผมหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องการจัดโทรทัศน์อะไรพวกนี้ครับท
0: ั้
1: งดูข่าวอะไรพวกนี้มันสามารถต่อยอดผมไปได้ไกลกว่านี้ครับ
0: แล้วผมเรียนสาขาอะไรครับ
1: สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการครับ
0: อ๋อแล้วก็นำไปต่อยอดแล้วก็ในส่วนของแต่ละคนที่มาเนี่ยก็คือชอบความชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วส่วนของผมชอบอะไรมากที่สุดอ่ะ
1: ผมไปทางหลังกล้องมากกว่า
0: หลังกล้องมากกว่าเป็นคนหลังเลน
1: ใช่ประมาณนั้นครับ
0: ครับผมอีกคนหนึ่งละครับ
2: ผมชอบคนที่มาอธิบายครับแบบว่าพี่ๆที่มาแนะนำอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ดูเป็นกันเองครับ
0: ดูเป็นกันเอง
2: ชิวๆดีครับ
0: ชิวๆดีเนาะการที่นำเสนอหรือว่าการที่เราจะต้อนรับคนที่มาศึกษาดูงานพวกเราก็ต้องเตรียมพร้อมในการต้อนรับอย่างดีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอยู่ที่ว่าคนที่มาเยี่ยมชมมาเขาต้องการแบบไหนอยากจะให้เรานำเสนอแบบไหนก็ถามพวกพี่ๆได้เลยนะคะในตรงนี้แล้วก็ส่วนที่อื่นด้วยนะคะอยากจะให้น้องๆทั้งสองคนเชิญชวนถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนที่มอมเมโจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสาขาอะไรบ้างพอแนะนำได้ไหมหรือว่าเข้ายากไหมต้องสอบยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับผมเข้ามาเถอะครับ
0: เข้ามาเถอะเนาะเข้ามา
1: ไม่มีอะไรยากเลยครับดูที่เราจะก้าวข้ามในคิดของตัวเองครับ
0: อ
1: ยากทำอะไรทำเลยครับนี่ครับ
0: ครับผมก็เชิญชวนให้มาตอนนี้ยังรับสมัครอยู่ไหมครับหรือว่ายังไม่ถึงเวลา
1: เด็ก70ครับกำลังจะสมัครรับสมัครครับ
0: โอเคอีกคนหนึ่งแล้วครับอยากจะพูดอะไรทิ้งท้ายในรายการของพี่โมบ้างครับ
2: พี่ลืมถามว่าประจวบมีอะไรเด่นครับ
0: อ๋อขอโทษค่ะพี่ขอโทษเองโอเคประจวบมีอะไรดีลูกมีอะไรเด่น
2: ผมนี่แหละครับ
0: ผมมีพี่น้องกี่คนลูก
2: มี2คนครับเป็นพี
0: ่พี่มีลูก2คนนะสวยด้วยคุยกันหลังไมค์เนาะนอกจากว่าคนดีคนหล่อแล้วเนี่ยของอาหารขึ้นชื่อของประจวบมีอะไรลูกเพราะเราเป็นคนเหนือไงก็ผมนี่แหละครับเมียนะไม
2: ่อาหารทะเลอะไรพวกนี้ครับ
0: อาหารทะเลเนาะมัดใจคนได้ปะมัดใจสาวเหนือได้ไหม
2: ต้องลองดูครับ
0: ไอ้แหล่ขาเนี่ยน่าจะเป็นลองน้องๆเขาเนี่ยค่ะที่เขามาเรียบเพี้ยนดีดังห้องบ่อยเสียงเขาขาเนี่ยค่ะย่อก็เป็นการบอกลาดเนี่ยค่ะการที่ว่าป้อมีลองฮัดลาดฮัดจาในจึงเกี่ยวกับไปลองอีสังเสริมว่าเขาก็ตีเลยข้ามป่วนมันกว่าไรเนี่ยนั่นค่ะนี่ก็เป็นที่ตั้งใจตอนน้องๆเขาในนั้นสังเสริมว่าพี่น้องเขามีลูกมีล้านเนี่ยค่ะเลยใครเขาเฮียนดังมอมเมโจเนี่ยค่ะก่อนไรเหมือนกันเนี่ยนะคะกับสืบกว่าไรเจ้าไหนเนี่ยค่ะเนาะ
3: อยากรู้ว่าเมโจมีสาขาอะไรบ้าง
0: อ๋อมีคนกระซิบมามันก็ยากหน่อยไหมหรือว่าไม่ยากมีสาขาอะไรบ้างครับ
3: เท่าที่รู้จักเท่าที่รู้
1: สาขาแล้วครับ
0: ครับ
2: มีตอนนี้มีที่ผมเรียนอยู่ก็จะมีศิลปศาสตร์เป็นคณะครับมี4สาขา
0: ครับ
2: ก็คืออังกฤษนิเทศภาษาไทย
0: ครับ
2: ภาษาแล้วก็นวัตกรรมครับ
0: โอ้มีเยอะมีบริหารมีอะไรอย่างงี้ก็มีสังคมมีหมดใช่ไหมครับ
2: ส่วนใหญ่จะเด่นเรื่องเกษตรครับผลิตกรรมพืชผลไม้อะไร
0: ครับผมเรียนมันจบยากไหมอ่ะหรือว่าต้องรีเกรดเท่าไหร่ถึงจะจบอะไรต้องยากไหมอะไรอย่างเงี้ยยากไหมหรือว่ายังไม่รู้เพราะผมยังไม่จบผมยังเรียนอยู
1: ่คณะอื่นผมไม่แน่ใจคณะผมน่าจะง่ายอยู่
0: แต่ถ้าเกิดว่าเรียนสายนิเทศศาสตร์ก็คือสามารถที่จะนำให้อาจารย์นำ

ทำหนังสือมาฝึกงานตรงนี้ก็ได้มันก็จะมีฝ่ายข่าวฝ่ายรายการฝ่ายเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถมาฝึกตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะโอเคนี่ก็ได้เป็นลองเกี่ยวกับไปลองน้องๆเขามังก็มาก็ลาดมังปอกมาได้เป็นเกี่ยวกับไปลองอันเฮาคาฮู้นั่นนี่ค่ะติเตอร์แคมดีหรือเซเปิ้ลนี่ค่ะเนาะขอบคุณน้องๆทุกๆท่านรวมถึงคณาจารย์ที่ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของสทเชียงใหม่ของเราในวันนี้ด้วยนะคะขาดบกพร่องประการใดต้องขออภัยตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็ได้เป็นน้องๆเขาๆเลยค่ะเขามาอยากเยี่ยมตัวที่ห้องปล่อยเสียงเฮาคาเนี่ยค่ะเนาะเดี๋ยวเลยว่ามีลองตั้งเตอร์แคมลีเตะเกี่ยวกับเลยลองว่าการเห็นอมิดีสิ้นสุดอมาได้เป็นก้นเจ้าเคยไหลก้นเจ้าเคยอีสังเสมว่าชาติพันธุ์ไหนก็แล้วแต่ค่ะเฮาคาหรือเลยหมอเลยเพี้ยนหรือเลยหมอคึงบอกให้สักมันก็ติดเตอร์แคมลีตอนตาเฮาคาอ่อนกันเรื่องเลยใจก่อนก็มาทำข่าวจำกันค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะเลยถ่อมเพียงความหวานหูถูกใจกว่าขวัญหักน้องหกไหนนั่นค่ะเมื่อในก็ดีเลยมีลองก้นกึนขวัญนำติดั้งห้องปล่อยเสียงเขาค่ะก็ดีมีปีปีเขาพูดจะรายการหลายๆเจ้าคืออเมริกันก้นมุ่งก้นมุ่งก้นลาหูลีซูค่ะอาขาพี่น้องกะเหรี่ยงไหนค่ะเนาะหลายตอนหับอีกป้าทั้งพี่น้องเจ้าคือไตแทงไหนนั่นค่ะหลายหลายลองกำเหลียวไหนนั่นค่ะเมื่อในก็นี่ค่ะวันข้าวยามเก่ามองต่อถึง12มองในอยู่ดีสมาคมป้ายปัญญาและฟิงไงใต้เมืองไทยค่ะเอาตีมีปังหบทบปีน้องใต้อันมีไว้ตีเวงเกียงใหม่เมืองไทยในค่ะเตะซับแรงในปันลองเจ้าคือเตะเลือกผู้ต่างตัวสภาเจ้าคือในเมืองไทยพรบชาติพันธุ์นั่นค่ะเนาะย่อก็เตะต่างหมายฟังเจ้าคืออันเข้าขวางตราเป็นตั้งการในเมืองจึงไทยในก็ผู้เลือกสนใจในก็กะเข้าคมหับถมยินปันตั้งหูถึงจอมไรอยู่ในนั่นค่ะองดีลุ่มก่อลิกไล่และฟิงไงใต้เกียงใหม่วัดกูเตาเอิงสีพุ่มเวงเกียงใหม่ข่าวยามกลางในกองมงต่อถึง12มองในนั่นค่ะอ๋อเกี่ยวกับเลยลองในนั่นในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็เดี๋ยวเลยว่าลองศูนย์ไรศูนย์เป็นนะคะตอนนั้นเจ้าเคยเขาคานั่นมันก็เดี๋ยวมีไว้อยู่เปิ้นก็เดี๋ยวอันกันเลือกตั้งหาก้นอันที่เป็นผู้ต่างตู้ต่างเตี้ยนตอนนั้นที่เขาก็มีเสียงนะคะบอกละถึงลองศูนย์ไรศูนย์เป็นก้นเจ้าเคยในนั่นค่ะนี่ก็มาฝากตัวจู่ถึงพี่น้องเขาให้แรงยินถ่อมจอมกันเที่ยงลองหนึ่งจังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะเลยนั่นมาในนั่นค่ะพี่น้องเขาอย่าลืมค่ะยังเดี๋ยวมีลองฟังกันไว้เกี่ยวกับเลยลองว่าฝนเดี๋ยวตดลดยอมลงมาหูปากมัน 40% ในปื้นตีค่ะเนาะพี่น้องเขาก็เดี๋ยวตกนำมังปื้นตีเหมือนหนังตั้งเจตอนแม่ห้องสอนเก่งหายพะเยาเมืองน่านเมืองตากจำเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อในก็บางตีก็ยังตึกเดี๋ยวตกนำอยู่ก็หลุดเลยไว้ฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะฝากตัวจุดถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะเมื่อในก็ซ้ำเดี๋ยวเป็นวันปื้นห้องว่าวันสุนัขโลกในค่ะวันอันเป็นวันหมาลุมฝ้าอันวันอันเปิ้นก้นหักตัวสัตว์อันเป็นตัวสัตว์อันเป็นม้าเนี่ยนะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็เป็นเจ้าไหนในนั่นค่ะนี่ก็ออกมาฝากตอนจุดถึงกันเที่ยงในนั่นค่ะโยกเที่ยงลองหนึ่งในค่ะเจ้านาตีเขาผายร่างสพผู้พิงราชนิเวศเขานั่นนี่ก็เลยกะกดเจ็ดกดทัดก้นอันตีกะหลักหลุดเปิ่นม้านั่นในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะกะหลักหลุดเปิ่นม้าในนั่นค่ะย้อนเปรว่าเฮ็ดผิดปักเปิงใหม่มีสิเจ้านาตีเขาก็ตีย่อบกว่าเสียงป๊อปปั้นหนุ่มกับเสียงดังเจดอนเก้งใหม่ในซึ่งหนังในค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะนี่ก็เป็นแทงข่าวลวงหนึ่งในนั่นค่ะโยกอเมื่อในเนี่ยค่ะสยบภัยชัยประการค่ะนี่ก็เกี่ยวกับไปลองการเฮ็ดพิษปักเปิงใหม่มีการกินจิกตอกจอกเนื้อกันเกี่ยวกับไปลองการเฮ็ดวัดไว้ทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโยกอการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหมายศูนย์อันนั้นก็วัด10ปีตอนดักก้นต่างจึงเมืองก้นต่างดาวในปืนตีเมืองชัยประการในนั้นค่ะพบทบว่าในปี2เหง5ปากไป61ต่อถึง2เหง5ปากไป65มีลองการเฮ็ดปันวัดไว้โหศูนย์นั่นนำป้นเหลือเส5เหง44ก็ในนั้นค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะลองตั้งเจ้าในก็หลู่เลยไม่ใจกันเต้ๆในนั้นค่ะพี่น้องเขาเปิ้นก็กดจัดกดทัดได้ว่าก้นยานเมืองในเฮ็ดวัดไว้โหศูนย์วัด10ปีแน่รวยอ่ำถูกแม่นจำหนังปักเปิงใหม่มีทั้งหมดในมีอยู่23ก้อยะว่าเยอะก็กดจัดกดทัดไล่นิ้วมือเฮปืนฐานเขานั่นก็อ่ำเหมือนกันจำเจ้าหนังไหนค่ะเนาะโยก็เป็นก้นอันที่มีปรับหลีกผืนลายปรับคำเมืองตั้งเมืองห่มตุ่มเหยียนหมามาเศร้าสองก็และเป็นก้นเขนึงก็ในนั่นค่ะโยก็ลองตั้งเจ้าในเตมีเจ้านาตีผ่ายเหตุการณ์หับการคุณเขานั่นเข้ากว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโยก็เป็นลองตั้งพิษปักเปิงใหม่มีมาตรา157 137 162 267จำเจ้าในค่ะโยก็พรบการทะเบียนราษฎรไหนค่ะสองเหงาปากไว้34หลายลองหลายอันค่ะอ๋อเกี่ยวกับไปลองในสิหลายว่าเจ้านาตีก็หู้หันจอมอย่าก็กินเงินหมอนจอมอย่าก็เฮ็ดผิดปักเปิงเฮ็ดออกวัดใบไม้ผางอันปลอมจอมเจิมเจิงหนังไหนค่ะลงตั้งเจ้าในก็เปิ้นก็กดเมื่อไกลในเปิ้นก็ห่างเฮียนเนี่ยค่ะก็ซักแจงเฮกะกดจัดกดทัดด้วยเนี่ยนั่นค่ะก็ติเลยว่าตั้งสพชัยประการในเนี่ยก็กว่าที่มีผู้เกี่ยวข้องอยู่37ก็ได้เป็นเจ้านาตีผ่ายเหตุการณ์คุณเขา3ก็ตายก็เหี่ยว2ก็ค่ะเหี่ยวก็อันเป็นยามเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านในค่ะเจ้าบ้านอันเป็นก้นหับห้องแทง11ก็ในค่ะเยาะก็ก้นอันดีต่างดาวอันดีสวมซิดเขามา23ก็จังไหนค่ะอ๋อเยาะก็เจ้าหน้าที่เขานั่นในก็ยังตึกถูกดีเลยคึงปองให้สั่งกว่าในค่ะตั้งหมดก็มีอยู่36หมายในค่ะอ๋อพี่น้องเขาเขาลองตั้งจังในก็เตะเลยว่าเป็นการกดจัดกดทัดเยาะก็เพียวมวยไปลองการเฮ็ดวัดไวอันป้อมการสวมวัดไวกันในเตี้ยเตี้ยวบาตั้งใช้ประการย่อก็หยุ่มยามาเตมีแทงต่างตีต่างตั้งแทงอยู่ลองตั้งเจ้าในเขาขาก็ถูกหรือไรฟังกันไว้ย่อก็อย่าไปเฮ็ดลองพิษปักเปิงหมายมีล่าล่าไหนนั่นฝากไว้ปันปอมเมปีปีน้องๆเขาเจิงหนังไหนค่ะหรือเขาลือใจถอมได้เพียงความหมันหูถูกใจกันแทงหนึ่งหัวก่อนค่ะ

โฮเจ้าในป้อหมอลุ่มลารักษามันก็ดีอยู่จำเขากว่ากาหึงหึงป้อหมอลุ่มลามันไหนนั่นก็มันก็ดีอําป้ออยู่จำเขาขาเลยหึงเหมือนกันค่ะลองตั้งกินตั้งยำก็มีมาแต่เหลียวในวันเมืองเขาขาอันแพร่ล่ามอยู่ในเป็นยาเมากำอามายาเคยาอียาไอแฮปปี้วอเตอร์ยาคอลลาเจนยาพอดพอดเคจำเช่นในค่ะเนาะเยอะก็แต่เหลียวในมีพอดซอมบี้นะคะพอดซอมบี้ในมันเป็นสุดอันเมื่อนะคะถึงคันเฮ็ดเธอโหดใจเขาค้าในตายแล้วก็กวนกดตายกว่าอะไรอันนี้นั่นค่ะพี่น้องเขาลองตั้งเสื้อในย้อนปืนกดจัดกดทัดด้วยว่ามันพอดซอมบี้ในมันจะมีเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ในค่ะในลองตั้งเสื้อในสีย้อนก็จะมีเอโทเมดิตในค่ะอันที่ออกเฮ็ดเธอเซียนไอหยงอ๋อค่ะวนกวางก็เฮาเมามิงปิงตะลิงหลงกว่าจังนั้นค่ะเนาะก็ไก่ย่ำพองแต่เหลียวในลักเข้ามาใส่ในน้ำยาเล่นยาไฟฟ้าค่ะพี่น้องเขาย้อนก็เจอในหมู่ยาเมากำค่ะบนห้องว่าพอดเคเคพอดนั่นค่ะเนาะเป็นเล่นยาไฟฟ้าซอมบี้ในนั่นค่ะลองตั้งเสื้อในมีทาสาร2อันในตีจังเฮ็ดเธอเซียนไอหยงย้อนก็โหเจอเซียนอ๋อค่ะนั่นเฮ็ดการพิษเพิ่มล้นหรือมาโคเจอเตียนตรวจเฮียงปนตีเนี่ยค่ะเยาก็หรือเตรียมเดือดสูงก็สุกซากหนาเนี่ยค่ะเนาะเยาก็เป็นล้มอ่ำหูโตค่ะเยาก็ตายลืมตรวจถึงอสักสายใจและตายกว่าไรที่ไหนค่ะอ๋อลองตั้งเจ้าเนี่ยอย่าไปว่นว่าพอดเนี่ยมันมีลองหลอดเพค่ะมันอ่ำใจแค่กวนอายหอมอายหุยนั่นกล้วยนั่นค่ะเนาะยังตีจังเฮ็ดเธอเขาขาดตัวอีสังกอมหันเขาขาเป็นก้นยองก้นมาอ่ำไรสู่ได้ซ้ำมาสันสันสายสายในนั่นค่ะตายลืมกว่าอําเคยกินข้าวกินน้ำสังโยกก็ตบพึงตายนั่นค่ะลองตั้งเจ้าในหลู่เลยค่ายไว้ว่ามันเป็นลองอันไห้จ่าอย่าไปกะยุ่งเกี่ยวจอมมันนี่นั่นค่ะเนาะโยกก็ลองพอดเคว่าจําเจ้าในก็เข้ามานำลวนยิ่งลวนใจแต่เหลียวเมืองเฮาในลู่กวยจอมมันนำเตอเตๆนี่นั่นค่ะถึงตีว่าเพราะว่าอําเลยหลู่สู่เลยซ้ำยายาอําเลยกินยายาเจ้าในถึงบ่ถึงกะคายตูหากะเฮ็ดการลองต่างลองต่างอัน5คําเฮ็ดลองอันอํานี้จําเจ้าในสิเป็นกว่าเจ้าในก็มีมากวนหลงอาศักหนึ่งน้ำมาหนึ่งแค่หนูเลยฟังกันไว้มันก็ว่ามีเงินเออขี้ก็ไรก็ยิ่งกว่าลองตั้งเจ้าในนั่นแต่เหลียวเคทีวีก็เปิดพุทน้ำนะไรตีไรตั้งในคาร์นอยก็ลองยาเมากำเจ้าในเขามามีจอมหนูเลยฟังกันไว้มันก็แห้งกำขามลีในก็อันนี้ล่ะซื้อแห้งกำขามนี้ก็มันก็อยู่ไรป้อมบางปอกมาไก่เนี่ยมือพ่องเฮาคามีแห้งกำขามเฮาคาอ่ำเต็มโทน5ในนั่นค่ะมีดังเปลี่ยนเฮาจับตัวไว้หิวทำกะเล่นจอมมัน5ในซึ้งช็อกตายค่ะออกพี่น้องเขาในก็หลุดเลยฟังกันไว้จอมมันก็หายหลายกว่าเลยอ่ำหัวมันหายกว่าแล้วมีกันเลยพองถึงจะในค่ะเนาะก็ฝากฟังไว้ปันพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาให้ฟังกันไว้เอียไปก่อนทรงมืดมันในนั่นค่ะในก็เอามาฝากด่วนจู่ถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาแทงในนั่นค่ะโยก็เกี่ยวก็ไปลองกวนเลียนยาลองยาเมากำเนี่ยเฮ็ดให้เฮาขาเฮ้อเลยง่ายไตเฮาขานั่นก็ก้อยเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมันมีตุ่มเตอพรตุ่มยอนมันนำหน้าตัวเฮาพอเฮาอ่ำหักผักซ้ำเดี๋ยวมาหักค่ะเนาะอันนี้ก็หลุดเลยฟังกันไว้จอมเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะกูก็กูก้นจังหนังไหนค่ะเนาะหรือเฮาหรือใจถ่อมด้วยเพียงความมันหูถูกใจกันเทียงหนึ่งหูกว่านี่นั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะ

ค่ะพี่น้องเขาค่ะอันเลทอมเซงเงาหางเซงอยู่ย่ำพ้องแต่เร็วเปลี่ยนห้องไปเซงเก้งใหม่ AM 147กีหรอเฮิร์สค่ะปืนไปเซงจ้ำกันกูวันๆในตอนการเนาะค่ะเนี่ยค่ะตีทานฐานะก่อกับสืบข่าวที่3เนี่ยค่ะเวงเก้งใหม่ตีในเฮาค่ะมาเหตุการณ์อยู่ตีในค่ะในแลมาเหตุการณ์ในไว้เสปาชูสีชาววาทินเซงกว่าเย้าเนี่ยค่ะเนาะลุงเจริญต่อก็เซงกว่าเย้าเนี่ยค่ะเนาะก็แลมาเหตุการณ์ปุดต่างเตี้ยนตีในเข้ามาใน17ปีปลาย4เลนค่ะในวันเมื่อไหร่เนาะพี่น้องเขาซึ่งคือกอลีเนี่ยค่ะอยู่เป็นไอ้ก็ไอ้เซจอมกันที่ในในคณะเยอะก็ยังจะมีป้าแทงในนั่นค่ะยามพองจะเหลียวฝนตกก็เตน้ำน้ำก็เตเอ๋น้องขังน้ำดูเลยฟังไว้ตั้งเป็นอันลูกตียุงลายมาไปตั้งเป็นไข้เลือดออกตั้งเป็นมาลาเรียพวกคนอยู่ในป่าถึงลึกลงก็จ้างเป็นตีนจ้างตั้งเป็นตีนจ้างอันวันลูกตียุงมาเหมือนกันก็กะว่าเจอมาเนี่ยเตอยู่ในตัวกวนเอาคันนั้นสองถึงสามปีเพราะว่าแต่ประกาศปานแต่เลยได้บอกไก่เปลี่ยนเนี่ยก็บอกว่ากินยายาเฮกังมันไหลนั่นขนาดเนาะมึงกูบอกให้มันเดือดที่หยาบได้เป็นตีนใหญ่ลงให้ไหนอ่ะพี่น้องเก่าค่ะอันนี้ก็ลูกตียุ่งมากเหมือนกันยุ่งตัวเล็กๆเฮ็ดให้เขาขาเป็นนั่งเปลี่ยนกว่าไรน้ำเนี่ยก็ขาอาศักใส่ใส่กวนเขาขากว่าน้ำเต้ๆในนั่นค่ะตั้งเป็นไข้เลือดออกในในค่ะเนาะก็ควบทบน้ำในค่ะก็นั่นในหลุเลยเปลี่ยนน้ำหมอกมอน้ำในค่ะปีนงบเป็นเมื่อวานจันเจ้าอันที่มันจางเอาน้ำมักขังมาอื้อมาน้องนั่นในค่ะโยก็หิมหอมเพื่อนเขาค่มาเกิดนั่นค่ะเนาะนี่ก็เปลี่ยนแทงหนึ่งลองป้ายอยู่หลีแทงเหมือนกันมาฝากตอนทุกถึงกันเนี่ยก็ยำพองแต่เหลียวจ้าซื้ออันเป็นก้นปีก้นอันมีตั้งเป็นเยียวหวานก้นอันมีตั้งเป็นเลือดสูงเลือดแดงก้นอันมีตั้งเป็นปีตั้งเป็นกับตัวไว้หึงนานจำเช่นในค่ะเนาะนั่งเป็นนั่งยิงป้าต้องจำเช่นหลุดเลยกับซ้ำยาให้กลางตั้งเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในนั่นค่ะไข้หวัดใหญ่ก็รีกูเหมือนกันในนั่นค่ะเนาะอันนี้กว่าซ้ำในที่ห้องยาอันที่เขาใครอยู่จำมาองดีพยาบาลต้องถามเปิ้นก็ไรว่าเปิ้นซ้ำจึงหือจึงหือแนวค่ะบางทีเปิ้นได้ซ้ำปันฟรีบางทีเปิ้นก็ได้เซงกามันหมอกเจ็ดป่าค่ะหนึ่งเหงาเหงาป่าค่ะจังไหนอยู่ตีวาตีอองตีหนึ่งและตีหนึ่งนั่นมันก็ตีแปลกปึงกันไว้กะขันก็ตีอ่ำเหมือนกันในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะในก็ฝากวันเจ้าหนังไหนค่ะเลยค่ะอ๋อเมื่อเร็วใครย้อนเพียงเพียงความหักพิจารณาเตค่ะอยู่ห่านเงาเงาค่ะอ๋อค่ะก็มาดิค่ะเจอหาบันไทยไรยิ้นถ่อมขนาดพี่น้องเขาค่ะเอาในก็ลัดกว่าเกี่ยวกับไปลองป้ายอยู่หลีรู้ลองได้ถึงป้ายอยู่หลีกันพองเนี่ยนั่นค่ะโยก็ตาเหลียวเอามาเป็นป้อก้าเมขายห้าในก็เดี๋ยวเลยโตสู้กว่าไรลองไรอันโตสู้จังหือล่ะตั้งขายเขาขายจังมันมดเสือเซียนเสือจังมันขายหลีจังมันหวานห้าเจมส์ในค่ะเนาะนี่ก็เป็นลองการโตสู้อันหนึ่งโยก็การหาป้ายมักมีอันหนึ่งตอนดักก้นเหตุการณ์ก่อสร้างห้าเหตุการณ์อีสังสิมันนี่ก็เป็นการโตสู้ว่าเขาที่เหตุการณ์ก่อสร้างจังหือให้มันเลยหลีให้มันปุ่นโปดีให้เขาว่าเป็นเจ้าก้นนายก้นแห่เขาเลยขับเมามาห้างก้เขาเหยียบโค่เนี่ยก็เขาเดี๋ยวเหยียบซึ่งคือมันเพราะใครใส่ก้นเหยียบปันให้ก้นอันเป็นนุ่งนั่นใครเลยนุ่งแทงเหยียบเอาหลีใส่หลีนุ่งอ่ำกับอ่ำรวมป้นตีแหน่นเพียวในให้ถูกเจอก้นซื้อมันนั่นเองนั่นก็ได้เป็นฉะนั้นหน้าการกูอันค่ะมีกาขันทั้งไผ่ทั้งมันอย่าไปว่าสังหารหน้าการดอนด่านอันที่เหตุการณ์ในสังกะเย่าในนั้นค่ะอ่ำตับดีรู้รู้ไรหน้าการกันนั่นค่ะเนาะรู้ไรปันแห้งเจอกันย้อนบอกว่ากวนเนาะค่ะเกิดมาในอ่ำเสวติมอเหมือนกันอ่ำได้วัติกัดแขนลองเหมือนกันกูมิวหนึ่งก็ต่อสู้กว่าทั้งไผ่ทั้งมันในรู้ไรหมอปันแห้งเจอย่อก็อย่าไปรู้ไรลองหน้าการเพออ่ำว่าได้เป็นหน้าการอีสังกะเย่าค่ะพี่น้องเขาค่ะสืบเรื่องหรือใจถมได้เทมเพ่งความอันย่นกันเขามาค่ะนะหักผิดเจอเขาเนี่ยก็ย้อนมาดังภูเก็ตเนี่ยค่ะสืบมินถมจำกันค่ะ

ค่ะเมื่อไงเนี่ยก็มีลองตีนยอบไหลกวนอันแอลออนมักคุเทศใกล้นั่นค่ะนะออนแอลเลนั่นค่ะตีมิสเตอร์ซอลในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเปิด Facebook เสียก็ขับหน้าการคำกว่าต่างๆซึ่งเมืองลื่นสุดมากก่อนตีนยอบไหลจอมหลดฟอร์จูเนอร์ในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะขับจอบเป็นใกล้ในค่ะออนกันกับแอลเลตีว่าถ่ายแค่พังปันเฮในค่ะนี่ก็ถามว่าเจ้าหน้าที่เขาหันเจ้าหน้าที่เขาซ้ำหันเฮในนั่นค่ะกว่าตีนยอบไหลกำเหลวในค่ะตีดังตั้งเพจตั้งเพจตาแปรนั่นในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็ได้เป็นมิสเตอร์ซอในนั่นค่ะเป็นเจอเครือก้นห่มตุ่มเมียนมาในค่ะอ๋อนี่ก็ได้เรียกว่าออนเปิ้นแอลเลซีนะคะเมื่อนังว่าตั้งแอลเลตั้งสวนหลวงราชพฤกษ์นะคะวัดพระธาตุร้อยคำบ้านคังวัดหลกโมลีจําซั่นนะคะเอี้ยก็ที่ออนกันกว่าแอลเลหมอกลัดนี่ลองว่าที่นั้นเป็นที่ไหนเห็นซั่นไหนคะเนาะนี่ก็เลยลองตั้งว่าก็เป็นลองกาคันอันเป็นตอนสอนกาคันใหญ่อันนึงอันเป็นใกล้เถื่อนทั่วเถื่อนนะคะเนาะอยู่ที่ไหนก็อําป่นเจ้าหน้าที่เขาเพิ่นก็ตียอบกว่าไหลจําซั่นหนังไหนค่ะนี่ก็ตีดังเกียงใหม่ในแทงเหี่ยวนะคะเกียงใหม่ในหันโอ้ปินพี่น้องเจ้าคืนน้ําเตนะคะพี่น้องมันก็เปเจอนะคะเนาะพี่น้องแต่ได้รอดลาเราก็ใต้เฮาตื่นนําเนาะยกกับพี่น้องก้นเขนําเนี่ยนะคะกว้างแล้วก็ส่วนชิ้นสันก็เสียงเหมือนเฮาอยู่เมืองมันนี่เลียดาเหลียวในนะคะเนาะลองรอดเพลองอีสังคําฮู้เขาใครกูงกับเปราคาตะเหลียวในนะคะนะเมื่อกี้มีคนถามว่าล่ะนี่ลองซื้อติลินิดนึงนะคะการซื้อติลินในป้อมมีวัดไหวก้นไทหูปากเตรียมซื้ออําไรค่ะง่ายๆมีวัดไหวโหก้นไทหูปากเต็มอ่ําซื้อไหลนี่นั่นค่ะพี่น้องเขาสังเจอว่าใจซื้อต่างก็ซื้อเต้นอันเพิ่นฮ้องว่าโนมินีนั่นจ่องลีฮะนี่อ่ําลีค่ะย้อนเปิ้นสังย้อนเปิ้นว่ามันติผิดปักเบิงไม้มีและเอี่ยวก็โคของตีลิ้นทรัพย์สินอันมีไว้อยู่นั่นนี่ค่ะผิดปักเบิงไม้มีโนมินีค่ะการที่ใจก้นไทอ่ํานั้นก็ก้นต่างก็ไว้ถือเป็นไว้ตีลิ้นเฮาค่ะนั่นในซึ่งเป็นการเฮ็ดผิดนี่ค่ะเป็ดเหรียญลองปักเบิงใหม่มีสีนี่ค่ะนี่ก็มีตัวตามตั้งอาญาเนี่ยค่ะตียึดปฏิลินตกเป็นของแผ่นดินกว่าแปดสังเสวะปืนกุจัดกุทัดแล้วก็มันปีจังผิดนำตื้ออยู่ที่ว่าเขาขันนำผิดนำมอกาฮือเนี่ยนั่นค่ะเยี่ยก็ตั้งกฎหมายก็เดี๋ยวว่าก้นอันยิบไว้จือตีลินน่ะนะโฉนดตีลินน่ะนะมันมีศูนย์ตอนแต่ดีใจว่าปันก้นอันปันเงินนั่นก็จังเป็นไรเดี๋ยวว่าฮุบเอาถ้าเป็นห้างตัวเก่าก็เป็นไรซึ่งไหนค่ะอ๋อตั้งเลิกตีลีค่ะขังเสวะใครให้รอดเพลินนั่จดทะเบียนเนี่ยค่ะศูนย์รายการเจ้าข้าวหึงเนี่ยค่ะอําป่น30ปี5อํานั้นก็จัดตั้งเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทคนไทยค่ะถูกแม่นเจ้าหนังปักเปิงใหม่มีเสถือหุ้นกว่าจําซั่นได้ค่ะมันก็สิมีว่าอันคารัดมาในมังก็ติ่มป่องเจอมังก็ได้ว่าเอาป่องเจอยาวก็กะจังหือกอลีลาดง่ายๆว่าอําเอาอํามีวัดไทยซื้อติลินอําไรก็กะซื้อรถกาไรนะคะรถกามันเป็นของดีมันใจกว่ายาวกว่ามันก็มันเป็นหังซื้อรถกาไรซื้อคอนโดมิเนียมไรเนี่ยค่ะซื้อสดค่ะอําใจว่าซื้อผ่อนค่ะเนาะอันนี้เป็นเจ้าหนังในจอมเนี่ยนั่นค่ะกาคันคอนโดมิเนียมก็อยู่ที่ว่าองตีมันหิมหอมจําเฮาค่ะเป็นกระหึงก็ตีๆเอาดี2 3ล้าน4 5ล้าน10ล้าน20ล้านขึ้นเหนือกว่าเต็มเจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเฮาเขาอันนี้ก็เอาป๊อดๆค่ะเนาะเอามาฝากตัวนึกถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาเจ้าหนังไหนค่ะอ้อผัดยันพี่น้องเขามือกว่าก่อนเดียวค่ะนะยินจมขอบใจกูก็เลยย้อนซื้อปันกูก็อยู่ลีกลางยันเพื่อเข็นกันกูก็กูก้นเสกกำขะมอนค่ะไม่สูงค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมั่นใจพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมั่นใจพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร
7: แม่เอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความพร้อมในการชี้แจงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช 2569 หรือพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าพร้อมชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้านเพราะตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่2ที่ออกมาเป็นไปตามที่รัฐบาลคาดการไว้หากไม่มีพรก.ดังกล่าวมารองรับการดำเนินการในส่วนนี้สถานการณ์อาจจะหนักกว่านี้ได้จึงถือว่ามีความจำเป็นและมั่นใจว่าพรก.นี้จะผ่านความเห็นชอบจากสภาอย่างแน่นอนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคม2569
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ EKYC สำเร็จแล้วกว่า 2,510,000 รายหรือคิดเป็น80%อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวนกว่า 9,310,000 รายซึ่งปัจจุบันมีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาแล้ว 4,760,000 รายนั้นกระทรวงการคลังขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ประสงค์จะรักษาสิทธิ์เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนเร่งดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือผ่านสาขาของ5สถาบันการเงินของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยหากจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Serviceระดับอำเภอได้ภายในวันที่20กันยายน2569 ทั้งนี้จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่30กันยายนซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: เวียดนามตั้งเป้าจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573สื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการสุขภาพตลอดชีวิตให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการเป้าหมายแห่งชาติด้านวัฒนธรรมสังคมการพัฒนาชนบทพื้นที่ชนกลุ่มน้อยและพื้นที่ภูเขาช่วงปี2568ถึง2573ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามชุดที่16เมื่อไม่นานมานี้ทั้งนี้โครงการจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการสุขภาพตลอดชีวิตจะใช้งบประมาณกว่า808ล้านล้านดองเวียดนามหรือประมาณ1ล้านล้านบาทนอกจากนี้ยังตั้งเป้าให้ศูนย์ควบคุมโรคท้องถิ่นทั้งหมดมีศักยภาพในการตรวจหาเชื้อก่อโรคแอนติเจนและแอนติบอดีของโรคติดเชื้ออันตรายรวมถึงตรวจสอบคุณภาพน้ำสะอาดและสภาพสุขภิบาลในโรงเรียนตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภออ่าวลึก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
3: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่นลัว
4: ยอชายยอดอมมือ
5: ลองเพียงเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
7: ที่วิจอบยอบคาร์ล
8: อาเชื่อที่เลี้ยงง
2: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
3: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออิโลอาสะและไกเปวิทัปปะตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮุมมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมมีจอมออิโลทาหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเป้าเสมานะคะ

ไรกาอบูดาเจ้าขอลงงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทะฮะยูลาวิโยจะได้คืนหนอฮือกากาเชเวออคัตโตคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และจะได้คืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานักบุงเมวิโยติญิเลเลมุลอกกอวิออยาติชตินาลิตาและสาวุมุลอกกอติชินนาลิและมุเพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาฮุคอรายการอบุดะเจ้าคอโลกวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สเตลัยพองาฮือลาฮุคอต่อไปเชวิโยปืต้าเลกานิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติภาต้อสาเฟือดะตุเวียออลอจอวิมาโกลิคอยติภาโลนากาวิลอโกจ้าดะกือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สือขอ0 0สือโทรศัพท์นาบะแม่เชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติยาลิเลกาไรกาโอบุดะเจ้าคโลออกคือปือตาและออเลมือทักขไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

อบูดาจาวิโยยานิมลากาเตปอทอกาดาจาวิโยเนียวยาเฉาะคอลงาคือเตปอกอกามีลาแลชุปาอุปาลุเชตาวิงาคือวิโยเนียรหุยาติภาเกียวเตเกไรกาอบูดาจาคือวิโยคอลงาพูกามอดาแลอโคกากอกาดากิเชเวทาปาตออลอเปเลติกาเลเลถาตาอุยโยยาวิโยคอลุละเซจาแลรายการอบูดาจ้าก็วิออกโลหะอยู่ลาวิโยแม่หะวิออกวิออกเนี่ยลาหุยาค่ะพ่อเชพ่อโลเชตาวิค่ะคิเพเชเลนะเตยาเลเลทอกาจ้าแม่ดอแม่ซุแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชอเลนะจะได้เจอกาเลงาคือไทมิงกอคโลแลมุยิคอยาแผ่วิถาปะตองาคือเตยาเลเลกาออจอยาคัสแผ่ตอลาเชเวอานาอากอติภัทถาเนคือตอดะเลอปูกากากิจออโปติยาลิเลกะจาเวดอเวเชเวจอเวเตจิลิลิพอกะอายีอยู่แล้วอาชิยอตุยอยากาทะคะเดนิหาซาดักิสิบแม่อลโกเชซาจอซาปื้อเวียออจือได้ผาแต่ฮอตาวิมาจอเจฮึกกาเวลโกเนฮอตุกะจาและกาติยูเวเตคาเจติจอเวจิแม่จะดาปะตอลิงาฮึติกาลิเลกะเชซาจอซาปื้อตุออโปอายีติแม่และยันยิ่งวิอ่อยากะชะเดซอคโลชะเดซอคโลแลสเปอร์เซนกับวิโยยันยิ่งแลฮีฮาปาออกูฮาปาคโลยันยอนี่ชุขอนี้หมอนแผ่วิโยและจะขอการนี้ฮีนี่ชุขอขออุ้มขอไม่แลกาญีฮีงาฮาขอชะกอขออิ่มขอแผ่วิโยหาวิอ่อวิอ่อนี่ละหุยาเตพาโอตินีเลเลมุลอกอวิอ่อยาติชะตินาลิตาแลออซากูมุลอกอติชินาลิทาคากายตินีเลเลงาฮือละหุขอไรกาอบูดาจาโคโลตอกเชวิโยวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสติคอกิโลเฮิร์สติไลพอเบื่ออะไรกันยิ่งพอเตพอแหล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่เอเอ็ม1476พอไลฟ์สดติตอกเชวิโยก็เปิดตาเลกะเซพอเตพอลอกโก้ติ๊กตอกเป้านาคาโบช็อปโปเวพอกะไลฟ์สดติตอกเชวิโยแม่อวิออนเนียราหุยติพาลุลาแลกากากาโมปุวิลโกอชอปะติภัทะแปปี้แพวิโยติกาติไลติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ติแลติแกลาหุชอจิตอคอหาซาวิโอคอโลในหือลาหุชอจิตาโอกาปิดักในแพวิโยและยันยิมลากอวิโยยากายูเวลาตาวิซาตาออลอติพาไลลออยู่เวลาตาวิโยแม่ชะได้คืองาคือออลอเปเตลอติเกอยู่เวลาแล้วกาดะเจดะกิตุเวแลยันยิงาหึมเมียวคอลอแพกิเชเวออจอยามูชามูยีมูกะมูฮอพอจาดะวิซาตาออลอติพาชาออลองาคืออยู่เวลาแลติเกกาดะเจดะกิตุโยแม่ชื่อจอปากรมจุนิยมวิทยาพ่อยกคือฉันแต่นี่แล้วอลอซาตาติภาปิกาลาตาเวเลงาคือไทมิงกอคอโลอันยี่ยะนี้เลนี่ชื่องันตาเลนี่ชื่อขอนิเวอยาคอโลงาคือไทมีอนาติตอพ่อเลไลพ่อแลติกาติตีมุชากอเลลาวิโยเลมุยี่ยอกไอเลมุชาเลลาวิโยยักฮัทอซอปอนชสินตาเลนี่ชื่อขอนิฮิฮาปาเวอยาชอคอโลติปอมุยี่กอลุลามาและงาฮือไทมีออนาเตตอพ่อมาโกภาคอีสานพ่อไทมีกอฮอเตตอพ่อโลคาไกเตปอมุยกอลามาตุโยเจจะได้คือวิออย่ามูฮอมุยลุติดีพายุโซร้อนนาราก็เวลาแฮปมัมมีเป้ามือหือลาและเล่าเมียออนาเตตอพ่อมือหือและเอาตังเกียก็เวลาแฮปมัมเมียคอลูลุโยวิโยเรมูฮอมุยลุพายุโซร้อนนาราก็เวกาแฮจาเวมูฮอมุยติดีแพวิโยงาคือแทงเมียตัวโกมาหือลาจิแม่ริมหอมุยรู้ชดีดีงาคือแทงเมียมาหือลาเจยักคาทอแฮปามมีพ่อรวยวิลอแม่เรียกใครก็งาคือแทงเมียนาติต่อพ่อมาโกไทมิงกอคอลกานี่ชสินตาเลนี่ชก้อนวิลอยาเฉาะคอลเตปอมุยกอลุลาเลลามาจากไอตัวก็วิลอแม่เฮกอนี่เวทยาธานี่ชงันตาเลนี่ชฮีนี่ที่ฮาปาวิออยาแลมุยิขอ
ามุยอ่อ 10% ตาเลขอ 10% ออกโลเจเปื้อเลนี่ชกอนตาเลเซชเตนี่แหละมุยจอกมาลอขอ 10% ตาเลฮี 10% คาไกเจจองาคือแทงเหมียวนาติต่อพ่อแพวิโยแค่ก็อย่างนี้งาคือแทงเหมียวนาติต่อพ่อลูกอ่ะมุยติฮาเวียอ่อ 10% เคแต่กาตาวิลอมเมาเวจังหวัดเมฮอซอจีไฮจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดตะติตอพ่อลากิตุโยเจภาคอีสานพ่อออชเปอร์เซไทมิงกอก็จะติตอออชเปอร์เซมุนิตอพ่อจอมาลอเลขอชเปอร์เซเจไทมิงกอฮอติตอเซชเปอร์เซตาเลขอชเปอร์เซและกุฏิพ่อกาเลออชเปอร์เซจิแมนิเวติยาธาเรียกอ่ะคือไทมิงกือมุนิตอพ่อมาเฮลโกออกาวนูแลมุยอาจจะก็ยอลาแลยะนี้เคโกเลงอ่ะคือจิไมวิออคโลยาซอมุยเตปื้อลาวแม่เลมุยเตปื้อกอลาแลมนอมาน้อยแกติแลจะได้คือมุชากอฉะแลฮอเจ้าเลติงติกาติคือติกาเลออเจ้ายาติคือติยาปิปากเชวิลอแม่เลเคโกออเจ้ายาจะเควิออคโลแลเชหาจะหาง่ายวิโยเรียกกันก็คือติกาลิลิกาอาชิยอตุทักคาเดหาสะแม่หรือเลกาจุดที่คือเรียกย้ายด้วยติพากย์เหมาะก็คือเซลละเซลคอลโลอสูต่อเบวิโรคมือเท้าปากก็เวเรียกย้ายด้วยติพากย์กาเทแป้นดักไอเชวิเจเรียกชุดที่จะย้ายด้วยติพากย์แพมาวิลอแม่อานาเชกาเรียกเชื้ออินโทไวรัสโควิดอานานาอพุมาติยาแพวิโยเรียกว่าย้ายด้วยติพาอาสางาขอห่อวิติมุเกียวแพมาวิเจเลแพวิตยาธาย้ายด้วยติพาห่อนาชนาตินาแล้วเลยย้ายด้วยติพาหมอกก็ละเซคือเซเลหมอกก็ละเซคือเซออคโลอสูตโตเบวิอานาติพาแพวิเจเลยก็งาคือยาปายาเมติพากะคาเดนิฮาซาแมเลชริจเวลยาอคโลอานานาบุติพาย้ายด้วยเกลกะทิแป้นดักเชวิเจเยกว่าอานาชริพากาเลซาโกจะพอลูแป้นลาเวเลหมอกคออานาคอคอเลมาดักเกเวจาตูติพาลาอยู่จากาทอจาเลอานาชริพาแพวิชติพาเกลกะลูติเกลิกือกะลิย้ายติพาจาถาจาแป้นดักไไววิเจและชเวออกคู่กาลีชดิคือกอกอดูจอเวจะเยลูอานาติพาทกะย้ายด้วยติพาเกียวตาแลชมอชอกเกติพาเกียวติแลเลออกเกาซาคาเดมาเฮเวเลชมอชอกเกติพาเกียวอานาจอวิชอติพาเกียวกะกาเทเปลาเชวิจิแมจะเยลูอานาเจติกะมากอฮิแมเลชดิคือโควิดอันนักเตปอกกอลาเลกาเทกอเป็นดักไอเชลจิแม่อวิยาเนียลาหุยาเตพาโอโควิดอันนักชะกามิงโกโคโลมาเมไกปุฮิวิโยจอฮิวิโยเรียกเตละจะได้คือลอกกากาเทกอลาเลกอเป็นดักไอเชลเจเรียกเตละงาหึมมียาจะได้คือเรียกโควิดอันนักแพะเลอนาจาปากาจอเลมานาจาปากาจอวิโยเอกวอซาตาเรียกไลพองอะคือกากาวิแฮเรียกนาชวาซินโควิดนาเรียกเอสตาจูอาวิชอติพาวออสจาโคโลออดีเพวิเจโกแลลิซาตาติพาตอลาวิทากากาเลไลกาโลโกโดฮาโดคิเลกอกะกอเชวิกะจอตุโยให้แม่เลเคโกจูจอปานาลิมอสลากุติพาอเมริกามุมิโอโคโลอานาโควิทาลิจูฟาตุเวนาชวาซีเอสตราชติพาแลเลเยวิโอโคโลเลออสจาโคโลออสดีเอเพวิชได้ผ่าจอวิโรจเจเพปื้อวิโรจิแม่ยาคาท่อเปอร์เซอีจาเจเล่เปอร์เซจะไม่เจติจิแม่เรียกกว่ามิงโกโคลงอ่ะคือชอชมามาจัววิทาปาโตเล่เขมามาตาโดฮาตาโดคีเล่ชอยาชอสเวียยากาลักโกะเซวิโยเล่ยาคำสเวียยามากาเจเจโกโนเซกากามาเซกาแม่เล่ชราปาโตเล่ติกาลิลิกาชมามาตาโดมาเล่ยาญิปูยาญิโดฮาตุกามาเจ้าซอปอปูยาญิอยู่แต่ละตาดอหาเลี้ยออกมาติเลี้ยก็กติญิปุติญิเลี้ยงหือกับผู้กับเพเชเวอวุมาชุดาวิโยเตปาลก็ดอหาจูกับผู้มาจ่าเตปาลก็เลี้ยดอหาจูวิมากับผู้วิกาจวิโยเลี้ยงแค่กว่าชอยาชออาสติเชเวอยาวคโลขัตถะคารุกะฮาเลวิติมาจอดอหาวิโยยากะ
จอวิโยมุยีลาวิติกามาจอเรียมุชาชวิติกามาจอเรียกโกงาคืออาสติเชวิโยเย่าคโลติจติยานาเลกับผู้กับเพตุโยเลเชสับปุวิโยยาจอวิคาชูนาวิโกวิโยยากะจอลาปุวิโยแม่เอโกงาคือไทมิโกคโลกะมุยีลามาจาวิถากูเฮเลฟะกูเวแมลีกาลาตุเวนิชสันตาเลนิชกอนิวิโอยาชอคโลมูฮามุยีโลพายุโซรอนารากูวิชอไทมิโกคโลทีเอมาฮือลากาอัจจโจฮืออาวิถาปะตอภาไกวิถาปะตออญอยาชเวอคโลงาฮือไทมุหมอนาเตตอไลจังวะพอกามุยีลามาจากิตุโยเจเลเคกวาลาจลาฮาแพตอลาเวแฮปขอวิกาลูลูลาอีกะทูเวมีปะเวมีกือยอเจลาเวชะเดพาฝากวิโยเฮกโอมุยลาวิโยเย่าคโลลิงะคือฟาตาเจเวอามีไฟฟ้าเยเวเลอามีช่อเวเลอามีไฟฟ้าเยเวสติเตแมอันทาวิโยยากาเลมัวจังหวัดชลบุรีพ่อโทรศัพท์แบตเตอรี่เลยแยกคอชะบ้าแลคูคอกาจาตีเตวิชอเลติตอมากะเฮกาเยอามีปุตุอลาวิเจเลเฮกโงะคืออาคอมาเชวิโยเย่าคโลโทรศัพท์มือถือตาชะบ้าแมเลไมกามีดาไฟฟ้าเยตุวิโยเครือคาติพาอามีจะคาเดวบ้าแมเลชวิโยคู่กามีปะเวมิงกือยอเจลาเวชะได้ผาทะสติตาและฝาเจเลและชวิโยคู่กามุยีเสมาคัสเลมุยีกะคัสโซมุยีคัสลาเวฟาจาณาเลแลปโตไปโรชิสโกเวเลฟาจาณาอปุมาชะได้ผากาอีกะมุยีคัสโซลาวิเจแมเปื้อลอโกเลโรมิลิออยโดซิโกเวเลโรคไข้ดินโกกะแพวินาชเวกาจิคออโนเนคอเตผาคอสลูลาวิอานานาบุเจเลเรกวางาฮือเตกาเลเลกาซาตาพอฮายูเวอคู่กะเชซาจอซากาตัวโปกะเตกาลิเลเลอาชิยอตุกะคาเดฮาซะแมเชซาจอซาปุวิออจือเตฮวาวิมาจอเจฮือกาเวลอกอเลเลอาชิยอคายอกะจาเลกาติยูเวเจติจอวิโยแมเคเตเลเลกรมวิทยาศาสตร์พออาจุยจอปาโยคือฉันยี่แต่ยี่กาตาเวงาคือไทมิงกือชอชอเลเซเวียมากโกโลเจคุมาเลงาคือไทมิชอชอเซเวียมากโกโลเจอามาเตมากโกเวเลโกโกเลชูลีไฟฟ้าดอเวเลนัชอยิจ้าปุเวกาชูลีไฟฟ้าโคเลกอปอกเกลเลดอเวโลเจคุมาอะโลออตอมาเฮจาจิแมเลออเวียเนลาฮุยาเตพาชูลีไฟฟ้าขอยิจ้าปุเวยาเลนี่ยาปอดาเลติเกดอวิชเลเลออตอมาเฮจาจิงาฮุนิมาสกาติเชเวเลลาจลาฮาเจฮิลาวิเจกามาเตลาเวนาเลอเลมุลอกอนิมาสเลอกามาเตลาโกเนฮือออตุกะสลาวิโยเลจิริคือวิอายามอวิเจกุมาไทชอเชอาสเวียมากโลจีเอ๋อยจับเวเลนี่ยาติแกปอกแกชูลีไฟฟ้าขอชอเวลจะก็มาโอ้เลยติดตัวมาให้จีแม่ลีนี่คือตัวสลาเจเรียกให้ก็ชูลีไฟฟ้าออกคอลุจิติกาออตมาจัววิมาเจ้าเรียกให้ก็หนูคืออ๋อยจับเวตินี่ยาก็ปอกแกแล้วก็เลยปวดท้องเลยหายใจวินาอ๋อเลยมึนยิ้มสวิเซลาวิเจเลยติดตัวมาให้เวตาติแม่แต่ก็แล้วเลยอ๋อวิ่งเนี่ยละหุยติผาท้าเราสัตติภาจะเคยอยู่เวลาเลยสติปิลาวิโยฮาวิโอวิโอเนี่ยละหุยติภาง่ะคือไทมิโกะคโลกาปุลาตาวินิฮิง่ะฮะขอชี้ขอคโลง่ะคือไทโจไทชอมเมลีแอปเลยโทรศัพท์มือถือเอาคโลแอปดาวน์โหลดเวลาเลยซีรีส์แนวตั้งก็เวน่าออกฮาเตียวินิมาจาโลเจเรียกแต่แล้วนิเวติยาธาบิงเกิดจะได้สอคโลเลยง่ะคือไทมีแม้ซีรีส์แนวตั้งก็เวเลยติผันจาวิหน้าบักขอคโลเชียวิโลเจเรียกแต่แล้วซีรีส์แนวตั้งได้ผ่านยิเวลคโลเรียกขับปุ๋ยมาเพลาก็มาฝึกบะมาเกลือก็เลยแล้วก็ไงคือไทมิงเกิดชอชอเรียกอารูซิลี่แนวตั้งเรียกวุ้นยิ่งกับมาโรเจเรียกให้ปั๊มเมียแก่กับก็มาวิโรจิแม่เรียกหันยิเวลกว่าแล้วก็ไงคือไทมิงชอชอการเรียกชูฮ่อมาจายอเรียกแค่แต่โอฮัตติโตปาลีซิลี่แนวตั้งได้ผ่านติโตปาฟูคาจุเอกาวิจิแม่เรียกอเมริกาวิฟูดอลาสอลก็ยี่หมื่นยี่ยี่มือลาพระเคกาวิโรเจไทฟุสอลก็สลานิเซ
เลพักเฮกาวิเจเลอโลนิเวติยาธาเลงาคือเทลมีชอกาโทรศัพท์ขอซีรีส์แนวตั้งเลดาวโหลดเวลาเลนิมาจ้าฮ่าจิเมลีมิงโกโคโลเวนาบะขอคอโลเชียเวลอเจเลชกาอยู่เวลาเลเลียวเนี่ยละหุยาติพัทธาอลอสาตาจักให้ชลาวิโยมยะนี้เลแกนจีนเทาก็เวเลแฮะปาพืชข้อแหลวิแฮปาก็ละจีนเทาก็เลยเอเลยมาที่มาจอกติจาเวเลยแฮปาชอนะเลยจะได้ผ่านงานคือแท้มีก่อโคโลเชมาจาโลเจคาเตลายานี้ตานิวเลยตอมอปอดาเลนัวจีให้พ่ออายุกาเวจีแม่เลยจะได้หมดจอแฮปาเลยจีนเทาก็เวเลยแฮปาเพื่อเขาเลยไปให้ป่านะเลยเอ๋มาดาวิตากาติเวติหมวกกูไปแม่เลยให้กูอยู่กับวิเจเลยมาเอาไปให้ป่าชดชดไปผ่าเลยให้ป่าชดจีและน่าเลยก้าจะเขติวิโรเจเลยงาคือไทยชอบผูกเกาะแพร่เลยหนูกับบุชามีเป้าลุยแล้วได้ให้พวกเขาข้อลุยจะวิเจข้อลุยแล้วแก๊งคอเซนเตอร์ได้ผ่าก้าจะติจะวิโรเจให้กูเลยเรามีเป้ากับบุชามีเป้าจะที่มาให้เลยมาริเซียพ่อกับสุกิวิโรเจให้กูสกิกาวิทยาทาเลติกาวิอาขอเหมือนงาให้บาปีวิเจจะเขติแลติจ้าเชโรเจแม่เลยให้ปัจฉละจะเลยตากับพ่อกว่าละกูอุนอนในเกจาวิโยเรียกใครแต่แรกให้ปัจฉอไทยมีก่อโคโรเชียและงาคือไทยชอทะเรียกฟูปีและนะเรียกแก๊งคอร์เซนเตอร์ติจเวเรียนัวกัมพูชามีเป้าเชจมาเลเซียเป้าเชจเรียกใครแต่เวลอเจใครก็งาคือเรียกงาคือไทยข้อก่อยอแล้วไทยมีชอยฮิเลฮิจาวินะเรียกใครก็วิ่งเนี่ยละหุยาเตกาลิเลกาสติเตแม่จะบุจูวิ่งยาวโคโรฮิเลฮิจาลาเวเรียกจูยกแขกคาติพากะติคาเลมมียากะเมียก็ติคาก็จอลาเวก็มาเรียกให้กูคาเดดอนัวเรียกมาติเจกะอะคิลิกาวิออกจึงมาจอนอเกียวชะไม่อยู่แล้วนอชะมาปีลาก็วิชอบแพะมากาแม่เรียกตากะติวิออกโคโลออเมกาตัวปูดอลอวิเลติกาลิลิกาเรียกคนหูกะคาเดดอนี่เรียกนอเกียวติฮิบะคือวะเลลินวะติมือบะก็ปีลาก็วิชอบแพะมากานะเรียกฉะดาปะตองาคือราหุยาติพากะฮีและฮีจาวิออกจีมากาแพะดูนะเรียกอะคือติกาลิลิกาสติตะแม่แต่ก็แลเรียกวิออกเนี่ยราหุยาติพัทธาอลอสาตาจะได้ผักกะอยู่เวลาแล้วจะเคชลากาลาวิโยแม่หาวิโยวิโยเนี่ยละหุยาเตพาวงาฮือจาวาจิมายอโคโลกามยาเนี่ยเตพาวเผื่อตักคือเราก็เรียกชูหมอทอดได้วิอาเรียจากข้อตัววิโลเจอยู่เก้าเจแม่เรียกหมอทอข้อแล้วข้อห้อแล้ววิเตมูนาเรียยาเนี่ยแผลเราจะก็มาหนัวเรียกแม่วางพ่อเชวิเจยาเนี่ยเสกาจะก็มาเลยยูฮือชาวชุมอทอจักข้อจักข้อแหล่พาเลยข้อจาวิโรเจยาคาตันยูกะยูกะเอาแม่เลยยายยันเนี่ยแพวิโรเจติจูมาเฮเลยยาปายามิเตียลิลิกาอาวุธสปอร์นอฮือเลยกาติจักไอตัวฮาวิแม่เลยคาดีจอวิออกแม่มาดาวิทยาธาเลยใครก็งาฮือเตียลิลิกาทีวิจอวิดาวิกาติผาทะติจักเชื่อไม่เวียพูนิคาตาสเลยออกแม่ลัวลาวิทยาธาวุธสปอร์นอฮือลากาเลยเชื่อเบื่อชอเทคโนโลยีเยเวคอมพิวเตอร์เยเวทับปะโตติปติยากาลินโนวิโอเมเลวกาติคาโลจอวิเมเรียกให้คนงาคือราหุยาติกาเลเลกับสติปิลากาวินาลิมมีวิโอเลวคากฎหมายติผาธาตาติพิตาติยะแม่แต่ก็แล้วงาคือมีอคโลเพเชวิโอลอสาตาเชริภากะอยู่เวลาแล้วงาคือราหุยาติกาเลเลทัสติปิลาวิโอแม่เรียกว่าชิดิคือเลลิคอติปกนันสิแม่เลยยันนิกาสาตากาไลลอยู่เวลาวิโยลิมือฟ้าพอวิชกานาเชียวิจิแม่เลี้ยวบูจาลิมือฟ้าพอเชเวงาฮือราหุยากะนะเลยแค่กว่าลิข้อปีติปุนันสาเลลิข้อจะติปุมาตาก็เวเลี้ยววิปามือกือกาตาวิลิข้อปีแพวิโยย่อตัวเลยมาเชียวแม่เลยอยากคาท้อย่อวิลิข้อติพาเลยงาฮือมียันยิมาสคอลุเชหิวิโยแค่กว่าติแกนานิเมลิมาตากเวเล

Yani kali khokho lo kho pho lai ka lo ko ka mu cha cha ja ji kha shi yo me nga hu ji mai wi ka yani le mu cha cha ja ho ja o wi ni la hu ya cha pao pa lu che ta wi ka o zu zai wi sa ta te pha tho ka fu la phe wi me ha wi o wi ni la hu ya te pha o yani wi o ya kho lo ka le li hi ya le ya ne nak suk sa phe wi na ma ha wi thai lai me cho khana ni the sa จีแมรี่ปี2ปี3เตหานิชกะพะลีลาแลงะคือจกะเตคะโลคอตอกอตีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่อคอโลยูคือกาลีวุสพอลอกคณะนิเทศฮีเชเวทปาตอนะคือคอตอกอตีอคอโลกาจันญีจาฮิลาวิโยยาซอกาลีงากาโตโยจาลียาซออากอนาริทากาลีโตโกตายัวเวซากุกะไกโยเลยันจตออาจโยมาจาวิโยอลอกยาเอยาแนลียาติภาลาวิโอคโลเซมูออมูแปแล้วเลออโลติภาทูมาปิวินะเลยูฮือกาจันญีจาฮิลาวิโอคโลเตฮากาพะเลยาแนเลนิเทศาฮิเชเวมหาวิทยาลัยเมโจพ่อเจเลกะกงาฮือลาฮูยากาเลกะพ่อลาพ่อเจ้าแลงาฮือเลจิใหม่ออคอตอกอติซานาออคโลกาจันญีลากาวิโลโกทูลาเผวิโยเลงาฮือกาญีลาวิชติภาทาเลงาฮือออโลติภาคะเดทูมาเชเวเลกาติปาติภาจวิโยงาลอกโกกาเลชอกาจันญีลาวิทยาทาชอจูวิโอลอติภาและลิงาฮือออคอตอเชเววิทยุเรดิโอพ่อจาดาวิโอลองากาเลออโลติภากูมาเชเวติกาเผวิโยเลซานาออคอตอกอเตียวโคโรนาเลคโกยานีเตฮานิชกาภาวิยาเนทาฮาอยู่ปิปือและตอยอมาใจเลยยานีคาเจคือลาวิโยเลอยากให้เกากาจอฮิแมจ้าเลเลอะโลจะได้คือวิออย่าโคโลเรียววิออเนี่ยละหุยติภาวกระทรวงมหาดไทยพ่ออาโลโอเมบุจาลีกระทรวงมหาดไทยพ่อจะได้คืออันยิธาลอกโกเล่งาคือชอหัวหน้าติภาจปาลาวิโยงาคือผู้ว่าราชการจังหวัดจิ้งใหม่จะได้กาวิกาเล่ติกาโกเจกตุโยเจคือแต่แล้วผู้ว่าราชการเรียกอปีติกางาคือจิ้งใหม่โคโลโกเจกลาตุโยเจแม่เอโกฮาปัสติชติชฮาปาฮาปาสตินท่าเลยโอเคท่าตากอลาตุโยเจเลยเขาวิ่งเนี่ยละหุยติกาเลเลกานะเลยซาตาติภากาคาเดพอนิแมลิงคือจาวาจิมายโคโลกาพูว่าเลยกอปาวิเจเลยพูว่าเตปอกอปาวิเจไวจาวิโยแมเลยเอโกนิเวติยาท่าชดิเจเลเลดาวิพอกาจอเลมาดาวิพอกาซาตาตอลาวิมาจาลิกาส่วนมหาไทยโคโลเอโกเลยานิวิ่งยาโคโลเรื่องคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพ่อเวกาเรนัวอาเพื่อใช้ประการจังหวัดจิ้งใหม่ออกโลบะเตพ่อวิออโลกะชาลาวิจิแม่เรียออโลโกงาคือเรียบะมากะคือมากะโจเวนะเรียแรงงานต่างด้าวติผาทาเรียบะประจำตัวหมายเลขสูติผาโตปีเวเรียคอตโตปีเวนะมากะคือมากะโจเวชูวิออเมติผาเยเลเตียโลเจเยมาโจโจกะเยนะบะติหรือติโตปีวิโลจิแม่เฮโกชติปอกระทรวงมหาดไทยพ่อวิออกะเลอวิชอตะลาเลกะชาวิจิแม่ยกนิเวติยาธาจะได้คือเรียกชากาปุเวเลเสร็จงากาลีชวิอลอเรียบาทหมายเลสูอปอติปีเวคอติปีเวจ้าดาลีฟุกือวือยูเวติผาจ้าดาเวคาปุเสร็จงากาอยู่กาวิเจเสร็จโมเจแม่เรียเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายปกครองพ่อโกกาเจเรียอดีตปลัดใช้ประการกำนำผู้ใหญ่บ้านเล่เล่เยสพาเซกาเจคาเตเลอคนต่างด้าวเล่บาไม้เล่สูมากาจอวินาเล่วูยูตาวินเซกาอยู่กาวิจิแมเล่เชติปออาเพื่อใช้ประการพ่อเล่ประหลาดอาเพื่อใช้ประการเตกากานาเตกาผู้ใหญ่บ้ากาเตกาเจโอเล่มาที่มาจวิโอคโลเตียวิเลเรชูกะชาลาโกเตยาเปือเตยาโตลาวิโยเรียกเขาจะได้คือกระทรวงมหาดไทยพ่อส่วนกลางนาลิมูโอจะปัววิชอกาเตปากาเตปาเรียตะลาเลอโลติภากะชาลาวิทัปปะโตบะวือเตียวิ
เลวยูเวชะได้ผาทอกะขาจ่อยดอหาดอคิดดูจอเวแม่เรียกกอจกางาคือไทมิงกอคอลกะมาที่มาจอเวเลมากะคือมากะจอเวชะได้ผาถาเลบะมากะปี้ไกตูออโปนะเลชะได้คือกระทรวงมหาดไทยหมอกะเลอวิชอกะติปาตะลาเลออรอชะได้ผากะชาวิจิแม่เลเฮกวอเฮานาลีออยากกอญาเลนาลีออยากกปูไกเวไวจาเสียวรอเรียกให้กอเลมืออบามีเวอลอยโยเลชเตลอแลอวิญญาณละหุยะติพาโอปโทกอจาเลชบุเวอยาชอณอยู่เลชบอเวกเวเลซาตาชเคติพาไลปออยู่เลตอลาวิอวิญญาณละหุยะติพาเคเตแลงาหือไทมิงกอคโลเตปอตาเลวุสพอลอกอณติพาอาขอมาปิโอโคเชเมเลอวิญญาณละหุยะติพาอาขอมาปิโอโควิโยเลงาหือไทมิงกอคโลลอกโกเฮกอชอเลนัวเจกุมาปุโทบัมมีพ่อเลสารามริกัมเหมียวเจียมริกัมเหมียวเลอาสาอชอขอวิติกาเลฮอขปาเจกุมาปุโทนะตะแลวอฟูบอลาวิชอเลี้ยววิญญาณฮีกาบอกไปวิจิฮีกาวิโอคโลยาเอกาโอกาปัววิจิมพึเลี้ยออจ้าเชวิโอยาวโคโลพึลอกขั่วเลี้ยววิญญาณเยกายาหน้าอยู่เลยบอกไปปุวิจิก็มาบอกไปอะไรกันเลี้ยเยติปออามีก็ตุเลยยอตุยอกาเลี้ยบอกไปเลยอามีเบื่อฟุคอเยกอติปติเลี้ยตุเลสจวิจิเลี้ยยากาขอปาฮะจวิลอลีญาญิวิติยทานะลียากาขอปาฮะจเลมานากาดาวิทัปปะตอโอเลมุติขะดอตึกาตึอิปินาโซเลยอวิยอยากาออจาเชเวพุลอกโคคาเปบอแปอะไรลียากามีตุกะเลคาเปอออมีขอใส่จะไปเจ๋อเลี้ยอโลจะไปกานี่มาสาหึจะไปโยเลี้ยชอยเยกาขอบแผ่วินะเลี้ยแค่ก็เยกาปะฮัตถะปะโตเลี้ยยาปะยามีมาสวิชอติภากานี่เสร็จเลยอาสากระสุกไปเปวเลี้ยแค่ก็เยกาขอปะฮัตจวิทยาธาละจ้าติภาตาเยก็วิชาโยเลี้ยนาอุติภาคเดติดะเลี้ยนากาดะตูนี่มาหัวท่าติดะมากาลกุกาเตียติกาเกเลนี่มากัวละไทยติดะแม่เลี้ยนกาห้องกาห้องนี่ไงนี่ก็อามีเตะแผลแล้วก็เนี่ยเลี้ยวอะไรเมื่อเราโก้เลือดวิสิวิอ่อนเจติพะกาลาวิโยแล้วก็ยานี้เมื่อเราก็วิอ่อนยาอยู่เวลาตาเวสัตตาเตปะจะใครใหม่เจติโยแม่ลุลาเลี้ยวกับปีละเชเวงหือละหุยาเตะกาเลเลกะอบูจ้าแม่เลี้ยเตะกาเลเลจ้าแม่ดอมแม่เชสัจจะเลี้ยวฮาเลดอสาเลยานี้เตะกาเลเลวิอ่อนปูดาวิอ่อนเหนียวฮะเพปปี้อบูจ้าแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29เดินหน้าผลักดันมาตรฐานทักษะร่วมมุ่งเพิ่มโอกาสงานและรายได้แรงงานอาเซียนสู่สากล
1: ผู้นำสหรัฐส่งร่างข้อตกลงนิวเคลียร์กับซาอุดีอาระเบียให้สภาคองเกรสสหรัฐพิจารณาซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อซาอุดีอาระเบียฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลนักกีฬาผู้สูงอายุทีมชาติไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางและส่งเสริมพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2นัดแรกที่ประชุมพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาทโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางกระทบการผลิตและการขนส่งน้ำมันและก๊าซทำให้ต้นทุนพลังงานสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นขณะที่งบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์จึงจำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดกู้เงินเป็นทางเลือกสุดท้ายโดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วว่าพระราชกำหนดฉบับนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ทั้งนี้วงเงิน 400 ล้านบาทแบ่งเป็น 200 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและอีก 200 ล้านบาทสำหรับส่งเสริมพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกรวมถึงพัฒนาทักษะและนวัตกรรมด้านพลังงานโดยรัฐบาลยืนยันว่าการกู้เงินจะอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยคาดว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกิน70%พร้อมมีกลไกการกรองการใช้เงินให้คุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได
3: ้การกู้เงินของรัฐบาลในวงเงิน 400 ล้านบาทภายใต้พ.ร.ก.ฉบับนี้และเมื่อรวมกับการกู้เงินกรณีอื่นแล้วจะไม่กระทบต่อกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ซึ่งไม่เกินกรอบ70%นอกจากนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.ฉบับนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้รัฐบาลให้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการกลั่นกรองโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้น
2: จากนั้นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายไม่เห็นด้วยกับการออกพระราชกำหนดโดยตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นและความเร่งด่วนของการกู้เงินรวมถึงความคุ้มค่าและความชัดเจนในการนำวงเงิน 400 ล้านบาทไปใช้พร้อมย้ำว่าฝ่ายค้านจะตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้การกู้เงินสร้างภาระต่อประชาชนในอนาคตสำหรับกรอบเวลาการพิจารณากำหนดตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 22:00 นรวม13ชั่วโมงแบ่งเป็นฝ่ายค้าน8ชั่วโมงคณะรัฐมนตรี3ชั่วโมงพรรคร่วมรัฐบาล1ชั่วโมงและประธานการประชุม1ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
0: ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังย้ำให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1ตุลาคม
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ EKYC สำเร็จแล้วกว่า 2,510,000 รายหรือคิดเป็น 80% อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวนกว่า 9,310,000 รายซึ่งปัจจุบันมีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาแล้ว 4,760,000 รายนั้นกระทรวงการคลังขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ประสงค์จะรักษาสิทธิ์เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนเร่งดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31 สิงหาคม 2569ผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือผ่านสาขาของ5สถาบันการเงินของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยหากจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอได้ภายในวันที่20 กันยายน 2569ทั้งนี้จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่30 กันยายนซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ปตท.ติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและชาติพันธมิตรที่เข้มงวดขึ้นและสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซอย่างใกล้ชิดซึ่งอาจมีผลต่อราคาน้ำมันดิบที่มีความผันผวนตลอดสัปดาห์นี้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนโดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันดิบตลาดโลกในระยะนี้จนถึงวันที่4กันยายนว่าตลาดยังคงได้รับแรงกดดันและมีความผันผวนสูงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์รอบช่องแคบฮอร์มุซโดยมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและชาติพันธมิตรที่เข้มงวดขึ้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการขนส่งน้ำมันดิบซึ่งอาจขยายวงกว้างไปยังเส้นทางลำเลียงอื่นๆนอกเหนือจากตัวช่องแคบด้านสภาผู้แทนราษฎรอิหร่านเตรียมผลักดันการเก็บค่าธรรมเนียมเรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันที่เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยอ้างเป็นค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและค่าประกันภัยในภาวะพิเศษพร้อมกำหนดให้ชำระด้วยสกุลเงินเรียลของอิหร่านหรือสกุลเงินที่ตกลงกันไว้ขณะที่กระทรวงพลังงานสหรัฐโดยนายคริสไรท์ระบุว่าปริมาณการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วงวันที่16 ถึง 22 สิงหาคมที่ผ่านมาปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับมูลค่าราว8 ล้านดอลลาร์สหรัฐปตท.จึงยังคงแนะนำให้ติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรการคว่ำบาตรเส้นทางขนส่งน้ำมันในภูมิภาคและสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซอย่างใกล้ชิดตลอดสัปดาห์นี้กระทรวงพลังงานผลักดันร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2026มุ่งเป้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดสูงสุด90%เตรียมเปิดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนดังกล่าววันที่8 กันยายนนี
5: ้นายวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ PDP 2026ว่าร่างแผน PDP 2026ฉบับใหม่ถือเป็นแผนพลังงานสำคัญที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนและตอบโจทย์เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ Net Zero ในอนาคตด้วยแผน PDP 2026ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบเดิมไปสู่การเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนขั้นต่ำ65%และอาจสูงถึง90%ในระยะยาวพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่หรือเบสการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR รวมถึงเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
6: แผน PDP คือแผนจัดหาไฟฟ้าโดยภาครัฐในอดีตเนี่ยเราซื้อไฟจากการไฟฟ้าคือภาครัฐแต่วันนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเราอาจจะไม่ซื้อไฟจากภาครัฐแล้วเราผลิตเองโดยใช้โซล่าผลิตเองใช้เองได้เริ่มที่จะซื้อไฟบางส่วนจากภาครัฐในส่วนที่จำเป็นเนี่ยเพราะว่าเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเข้ามาดังนั้นเนี่ยเรื่องของระบบไฟฟ้าแบบเดิมนะวันนี้ได้รับผลกระทบหรือเงื่อนไขเนี่ยอันที่หนึ่งเรารู้อยู่แล้วนะเรื่องมาตรการทางภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดนนะวันนี้ประเทศไทยเรายังคงเป็นโครงสร้างการเจริญเติบโตเศรษฐกิจที่ส่งออกการส่งออกสำคัญก็คือสินค้าและโปรดักต์ต่างๆจะต้องใช้พลังงานสะอาดอันนี้คือคอนดิชันที่เราทำกับแผน PDP ที่เกิดขึ้น
5: นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นผ่านการผลิตไฟฟ้าใช้เองและการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมยุคใหม่เช่น Data Center และรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั้งนี้กระทรวงพลังงานขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน PDP 2026ฉบับใหม่ได้ในวันที่8กันยายนนี้เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการข่าวเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุดพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุความไม่สงบว่านายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสั่งการให้แม่ทัพภาคที่4บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยแม่ทัพภาคที่4กำชับทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันเหตุการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนชุมชนและสถานที่สำคัญจากการดำเนินการอย่างเข้มข้นทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุที่ร้านสะดวกซื้อในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้อย่างทันท่วงทีพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องได้บางส่วนพร้อมย้ำว่างานด้านการข่าวเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันเหตุและลดความสูญเสียเจ้าหน้าที่จะบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ร่วมกันพร้อมให้ความสำคัญกับข้อมูลการเบาะแสจากประชาชนเพื่อนำมาประเมินแนวโน้มและวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุด
7: งานด้านการข่าวเราเองก็ต้องยอมรับว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะป้องกันการก่อเหตุแล้วก็ลดความสูญเสียถ้าหากเราทราบความเคลื่อนไหวแนวโน้มของเหตุได้ล่วงหน้าก็จะสามารถวางมาตรการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันก็ได้มุ่งเน้นในการบูรณาการของทุกหน่วยงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่และก็การนำข้อมูลของส่วนต่างๆมาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุมากขึ้นเราก็ให้ความสำคัญจากข้อมูลจากพี่น้องประชาชนที่ส่งเข้ามาพอตรงนี้ก็จะเป็นเบาะแสสำคัญในการป้องกันเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็ใช้ความพยายามกันต่อไปเพราะว่าเป้าหมายสำคัญเราใช้เพื่อป้องกันเหตุไม่ใช่แค่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
0: ส่วนกรณีข้อกล่าวอ้างว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์พันเอกเอกวริชยืนยันว่าพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาแต่ไม่ควรด่วนสรุปจากคำกล่าวอ้างเพียงด้านเดียวต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันว่าไม่ได้ใช้อาวุธจริงจากอากาศยานหากผลการตรวจสอบพบการปฏิบัติที่ไม่เป็นตามกฎหมายจะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและกระบวนการต่อไปจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลโดยเฉพาะคลิปหรือข้อมูลการไลฟ์สดที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพราะข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอาจสร้างความเข้าใจผิดให้สังคมจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงที่ผ่านมา
8: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งการให้สถานีตำรวจและหน่วยกำลังทุกแห่งเพิ่มระดับความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจมุ่งเป้าฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่สำหรับจังหวัดยะลามีการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังต่อภัยจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและจุดที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากเช่นสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อทางนี้เจ้าหน้าที่จะเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่องในช่วงนี้จนถึงต้นเดือนกันยายนอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
0: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ติดตามข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเหตุความรุนแรงและเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาน
9: าวาเอกจักรพงศ์อภิปหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำทีมลงพื้นที่5จุดสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบห่วงระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคม2569ครอบคลุมพื้นที่อบต.ช้างเผือกอำเภอจะแนะโรงงานรับซื้อไม้อย่างอำเภอจะแนะอบต.บงอำเภอระแงะจุดงานก่อสร้างห้างวุ้นส่วนจำกัดอารีมังเอนจิเนียริ่งอำเภอเมืองนราธิวาสและอบต.บาเจาะอำเภอบาเจาะทั้งนี้นาวาเอกจักรพงศ์อภิพหาธรรมเปิดเผยแผนช่วยเหลือเยียวยา ดยแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่ทรัพย์สินราชการได้มีการรวบรวมข้อมูลความเสียหายทั้งหมดเตรียมเสนอขอความเห็นชอบในหลักการต่อคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นี้ขณะที่ทรัพย์สินเอกชนได้ให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเร่งรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการระดับอำเภอซึ่งจะพิจารณาภายใน2วันหากส่วนใดจ่ายเยียวยาได้ก่อนจะเร่งอนุมัติตามลำดับทันทีเพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการระดับจังหวัดอนุมัติตามขั้นตอนโดยเร็วที่สุดต่อไปวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: น่านจังหวัดสตูลพร้อมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณกว่า430ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาน
1: ายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้จังหวัดสตูลเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณรวม432ล้านบาทเศษซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลงบประมาณ 24.4 ล้านบาทการขุดลอกร่องน้ำคลองบาโรยและร่องน้ำเกาะลีดีงบประมาณรวมกว่า13ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านทุ่งริ้นและบ้านสนใหม่งบประมาณราว 10.3 ล้านบาทเป็นต้นในด้านการท่องเที่ยวพร้อมเสนอการยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะการพัฒนาสะพานชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทะเลบันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดการประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดสตูลในอนาคตนอกจากนี้ยังได้เสนอ11ข้อเชิงนโยบายเพื่อวางรากฐานการพัฒนาระยะยาวเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิสการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสงขลาสตูลการเดินเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาเปอร์ลิสและสตูลลังกาวีการขับเคลื่อนสตูลฮาลันทัวริซึมและการยกระดับสตูลสู่เวิลด์คลาสเซาเทิร์นบอร์เดอร์ริเวียร่าอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
10: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธี

0: ึ้นถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและในพื้นที่อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัดและพื้นที่ปริมณฑล2แห่งส่วนกรมการปกครองรับผิดชอบก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทุกอำเภอทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครและกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามแบบที่สำนักพระราชวังกำหนดเสร็จแบบพร้อมเชิญชวนจิตอาสาและประชาชนร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีรวมถึงจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอแห่งละ1ช่อโดยใช้ดอกไม้ประจำจังหวัดเป็นต้นแบบส่วนการจัดแสดงมหรสพสมโภชณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง878แห่งให้จังหวัดและอำเภอพิจารณารูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับส่วนกลางและอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นโขนหนังใหญ่ละครหุ่นกระบอกหรือการแสดงเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์เราจะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 22:00 นในช่วงเวลาพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนและให้หยุดการแสดงในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีในส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดพร้อมเชิญชวนให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมการบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมทุกด้านให้ครบถ้วนชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: พิธีมอบรางวัลแม่ดีเป็นสีของชาติประจำปี2569เพื่อยกย่องแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของแม่ที่ดีในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีปีนี้มีแม่ได้รับการคัดเลือกจากทุกภาคของประเทศ25คน
2: พลอากาศเอกชนิดภูผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเป็นสีของชาติประจำปี2569ณอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติร่วมกับสภายุวพุทธิกะสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมจัดขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นพระแม่แห่งแผ่นดินและเพื่อยกย่องแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของแม่ที่ดีในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีซึ่งปีนี้มีแม่ที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกภาคของประเทศไทยจำนวน25คนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบธงชาติไทยพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและโล่เชิดชูเกียรติซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นางทองพูนยิ่งมีมาผู้ได้รับรางวัลจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้รับรางวัลนับตั้งแต่การเกษียณอายุราชการในอาชีพครูได้สมัครเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีโอกาสสนองงานทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
3: เป็นความปราบปลื้มและภาคภูมิใจมากที่ได้รับเกียรติยศอันสูงส่งนี้ในจิตใจก็คิดว่าจะเป็นข้ารองบาทถวายงานท่านณตอนนี้ก็ได้สมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นโครงการของสมเด็จพระพันปีหลวงต้องการที่จะให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการเนี่ยมาระดมสมองเพื่อช่วยงานที่สร้างคุณูปการให้ต่อประเทศชาติและสนองเบื้องพระยุคลบาทเป็นโครงการที่มีความภาคภูมิใจค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าวุฒิอาสาธนาคารสมองจึงเหมือนกับสิ่งที่ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเรารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำงานเพื่อประเทศชาติและถวายในเรื่องของความจงรักภักดี
2: สำหรับการคัดเลือกแม่ดีเป็นสีของชาติในโอกาสวันแม่แห่งชาติดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2545เพื่อเชิดชูแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีมีบทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างความเป็นแม่ให้แก่ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ไทยในฐานะเจ้าภาพเดินหน้าผลักดันมาตรฐานทักษะร่วมมุ่งเพิ่มโอกาสงานและรายได้แรงงานอาเซียนสู่สากล
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยมี11ประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมประเทศคู่เจรจาบวก3ได้แก่จีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นตลอดจนผู้นำองค์กรระดับโลกอาทิรองเลขาธิการอาเซียนผู้อำนวย

0: การใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศรองเลขาธิการ OECD ผู้อำนวยการภูมิภาค IOM และเจ้าหน้าที่อาวุโสประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมณโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลโดยภารกิจสำคัญที่ประเทศไทยจะผลักดันในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ตลอดระยะเวลา2ปีข้างหน้ากระทรวงแรงงานจะผลักดันการสร้างมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานที่ยอมรับร่วมกันในสากลเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนการรับรองผ่าน3เสาหลักได้แก่หลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนอกจากนี้ไทยเตรียมนำเสนอกรอบกำกับดูแลการใช้ AI เพื่อกำกับดูแลและลดผลกระทบจาก AI ต่อตลาดแรงงานและคนรุ่นใหม่ปรับตัวชี้วัดการฝึกอบรมให้เน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งการมีงานทำและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงร่วมมือกับภาคเอกชนจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้าศูนย์ข้อมูล Data Center และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมเน้นย้ำแนวทางการพัฒนากองทัพที่ทันสมัยโปร่งใสตรวจสอบได
2: ้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมกองทัพไทยโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภารกิจการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของกองบัญชาการกองทัพไทยทั้งการพัฒนาและดูแลกำลังพลให้สอดคล้องกับภารกิจในอนาคตการพัฒนาฐานอาสารวมถึงการขยายบทบาทของทหารหญิงให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้นสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์และศักยภาพของผู้ประกอบการภายในประเทศการเตรียมกำลังพลเครื่องมือและการฝึกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงทีไปจนถึงการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยที่ผ่านมาพร้อมมอบแนวทางการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีภายใต้ระบบนิเวศอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อดำรงความพร้อมรบในทุกมิติสอดคล้องกับรูปแบบการทำสงครามที่เปลี่ยนแปลงไปโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสคุ้มค่าและตรวจสอบได้ตลอดจนบูรณาการการปฏิบัติภารกิจร่วมกับทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่1กันยายนนี
3: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมกำลังอ่อนพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและลาวโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากถึงหนักมากเป็นพิเศษได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนฟ้าคะนองส่วนมากจะตกในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำหรือฝนเลิกงานจึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือฝนในช่วงเวลาดังกล่าวขณะที่ชาวเรือชาวประมงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรควรงดการเดินเรือในระยะนี้และขอให้ประชาชนทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักต่อเนื่องรอบใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่1กันยายนนี้อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได
4: ้สิ่งที่อาจจะต้องให้ระมัดระวังก็คือเรื่องของปริมาณน้ำที่ยังขาดแคลนหมายถึงพื้นที่บางพื้นที่ยังมีการตกของฝนน้อยนะครับเช่นด้านหลังของนครศรีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์แถบโซนนี้นะครับจะมีฝนตกน้อยกว่าค่าปกติค่อนข้างมากซึ่งช่วง21ถึง24ที่ผ่านมาเนี่ยฝนก็ไม่ได้ตกเยอะในโซนนี้นะครับฝนก็จะตกซ้ำจุดเดิมและส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องระมัดระวังในการใช้น้ำแล้วก็อาจจะต้องหาแหล่งน้ำสำรองนะครับซึ่งปรากฏการณ์ตัวนี้มันก็จะเกิดจากตัวเอลนีโญที่มันมีผลฝนก็จะตกแบบบางจุดจุดที่ตกก็เป็นจุดเดิมๆซึ่งฝนในบริเวณที่ไม่ตกก็ไม่ตกเลยนะครับ
3: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวถึงพฤติกรรมของฝนในปีนี้พบว่ามีความผิดปกติจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้ฝนตกไม่กระจายตัวทุกพื้นที่แต่จะตกในลักษณะตกกระจุกเฉพาะจุดโดยเฉพาะบริเวณหน้าเขาหรือแนวปะทะลมส่งผลให้บางพื้นที่เช่นจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ประสบปัญหาสภาวะเงาฝนและเริ่มเข้าสู่ขั้นแห้งแล้งเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนน้อยมากจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำในช่วงที่มีฝนตกชุกมีไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อใช้บริหารจัดการในช่วงที่ขาดแคลนน้ำและขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนันทภาแสงตุ้มรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่17เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบประชาชนและพื้นที่เกษตรพร้อมรับแข่งเรือคลองยะกัง
5: นายสุภัทรศรีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการน้ำจากกิจกรรมคิกออฟกำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำบางนาราตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำดูแลระบบชลประทานให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี2569และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรขณะเดียวกันส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่17ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราลงพื้นที่กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองยะกังตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเรือในคลองยะกังซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง5กันยายนนี้การดำเนินการครั้งนี้มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลและยานพาหนะหลายประเภทเพื่อเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางปรับปรุงสภาพคลองให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมพร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐส่งร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านนิวเคลียร์เพื่อสันติระหว่างสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียให้สภาคองเกรสของสหรัฐพิจารณาแล้วโดยข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้บริษัทสหรัฐสามารถส่งออกเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปยังซาอุดิอาระเบียอย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อซาอุดิอาระเบียยอมฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลทางนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะมีอายุ30ปีและครอบคลุมโครงการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์มูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสภาคองเกรสสหรัฐมีเวลาพิจารณา90วันทำการก่อนที่ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้หากไม่มีการคัดค้านขณะที่ซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าจะยอมรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลก็ต่อเมื่อมีหลักประกันที่ชัดเจนว่ากระบวนการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์จะเดินหน้าอย่างจริงจังสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นนาราทำให้เกิดฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนรวมถึงเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงเมื่อวานนี้ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 69,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังพบบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยืนยันว่าพายุใต้ฝุ่นนาราได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วหลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเกาะไหหลำทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนและพื้นที่บางส่วนของเวียดนามจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องในวันนี้คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ออกแถลงการที่ยืนยันว่าพบเครื่องบินของกองทัพรัสเซียหลายลำบินเข้ามาในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้บริเวณทะเลตะวันออกเมื่อช่วงบ่ายของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้กองทัพเกาหลีใต้ส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นไปตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตาม JCS เปิดเผยว่าเครื่องบินของกองทัพรัสเซียเหล่านี้ไม่ได้กระทำการละเมิดน่านฟ้าของเกาหลีใต้ ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นครั้งที่2แล้วที่เครื่องบินของกองทัพรัสเซียบินเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และรัสเซียที่ย่ำแย่ลงนับตั้งแต่เกาหลีใต้ร่วมมือกับบรรดาชาติตะวันตกที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียที่ทำสงครามกับยูเครนและการที่รัสเซียกระชับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือมากขึ้นปานามาประกาศภาวะฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนีโญหลังภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรงส่งผลให้คลองปานามาต้องลดจำนวนเรือที่สัญจรบนเส้นทางดังกล่าวเนื่องจากระดับน้ำลดลงรวมถึงกระทบต่อพื้นที่การเกษตรโดยกระทรวงมหาดไทยของปานามาระบุว่าการประกาศสภาวะฉุกเฉินจะช่วยให้ทางการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากเอลนีโญได้มากขึ้นขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของเอลซัลวาดอร์ประกาศเตือนภัยแล้งระดับสูงสุดโดยจะเริ่มมาตรการติดตามเฝ้าระวังและช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะตามพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบชลประทานเนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างทางนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้มีแนวโน้มรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีและทำให้อุณหภูมิในหลายประเทศของอเมริกากลางพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้วันที่3รายการทุ่มน้ำหนักรุ่นอายุ 70-74 ปีหญิงสายเนตรศรีสมพงษ์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยสถิติ13เมตร39เซนติเมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จส่วนรายการกระโดดสูงรุ่นอายุ 75-79 ปีสวัยพิชยากรที่กระโดดได้1เมตร25เซนติเมตรเท่ากับกุ้ยหลินเซี่ยวส่งผลให้คว้าเหรียญทองแดงร่วมกันส่วนแชมป์โลกตกเป็นของปีเตอร์โซเควิทจากแคนาดาที่ทำสถิติไปที่1เมตร30เซนติเมตรและอันดับ2เป็นของฮิโรชิคุชิมะจากญี่ปุ่นขณะที่รายการพุ่งแหลนรุ่นอายุ 70-74 ปีสิริพันธ์จันทรามสู้เต็มที่ทำสถิติได้18เมตร21เซนติเมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของแวนด้าเอสอาโบวาจากสาธารณรัฐเช็กและอันดับ2อิงเกอร์มารีวิงดันจากนอร์เวย์สรุปผลงานนักกีฬาผู้สูงอายุทีมชาติไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ในวันที่3การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026ประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอบก่อนรองชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไสเกมคู่แรกโรงเรียนเทพศิรินเอาชนะโรงเรียนพิชยบัณฑิตไป 6-5 ส่งผลให้เทพศิรินผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบคู่ระหว่างอัสสัมชัญแชมป์เก่าหรือราชวินิตบางแก้วโดยจะแข่งขันในวันที่1กันยายนนี้เวลา 13:30 นที่สนามสุพัชลาไสส่วนอีกคู่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนกันทรารมย์ไป 5-1 ทำให้อัสสัมชัญธนบุรีเป็นทีมที่2ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเข้าไปรอพบคู่แข่งระหว่างสวนกุหลาบวิทยาลัยหรืออบจ.ชัยนาทซึ่งจะแข่งขันในวันที่1กันยายนนี้เวลา 16:00 นที่สนามสุพัชลาไสการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบคัดเลือกรายการที่7ที่โต๊ะสนุกเกียรติธาดาอิสรากะชัยวงศ์อดีตแชมป์ประเทศไทยปี2563เอาชนะชัยกวีวินันสุชาติไป 4-0 เฟรมผ่านเข้ารอบ80คนสุดท้ายอีกคู่สันติภาพอิ่มบุญสุชนะประเสริฐดีอัมมาศไป 4-2 เฟรมผ่านเข้ารอบ80คนสุดท้ายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์และม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการฝึกซ้อมในครั้งนี้ทรงเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มงวดในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันประกอบกับทรงมีสมรรถภาพพระวรกายและพระหทัยที่แข็งแรงขึ้นเป็นลำดับซึ่งมาจากพระวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นของพระองค์ พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติอย่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้พันตำรวจโทกุลโทนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดตัว3ผู้เล่นเชื้อสายไทยจากต่างแดนได้แก่เบนพันทริสสตาร์ลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์จากลีกญี่ปุ่นพร้อมน้องชายลูกพันทริสและจอนโดนักรักบี้เชื้อชาติไทยจากอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งเติบโตและเล่นรักบี้อยู่ในออสเตรเลียเข้าสู่ทีมชาติไทยพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการดึงผู้เล่นทั้ง3คนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนเสริมทัพเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของทีมชาติไทยเนื่องจากการแข่งขันรักบี้ชายในระดับเอเชียมีความเข้มข้นมากขึ้นทำให้ไทยจำเป็นต้องมองหานักกีฬาที่มีประสบการณ์จากลีกต่างประเทศเข้ามาเพิ่มศักยภาพของทีมซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและจะช่วยยกระดับทีมชาติไทยให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะการแข่งขันรักบี้7คนเอเชียซีรีส์รวมถึงอาจต่อยอดไปถึงการแข่งขันเอเชียนเกม2026ซึ่งเป็นอีกเป้าหมายสำคัญของทีมพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความหวังคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมว่าสำหรับจักรยานประเภทถนนในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20มีชิงทั้งหมด4เหรียญทองจากรายการไทม์ทริแอนชายไทม์ทริแอนหญิงโรดเรสชายและโรดเรสหญิงกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง23กันยายนโดยนักกีฬาที่เป็นความหวังของไทยคือนายอาทิตย์ปูลาร์ดนักปั่นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสทั้งรายการไทม์ทริแอนและโรดเรสชายโดยสมาคมตั้งเป้าว่าน่าจะติด1ใน3และมีโอกาสคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งซึ่งเมื่อจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมแล้วนักกีฬาทีมชาติไทยบางส่วนจะเดินทางไปแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลกที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้ต่อเนื่องทันทีโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะคาซัคสถาน3ต่อ1เซตคว้าชัยทั้ง3นัดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่1ของกลุ่มในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ว่าทุกครั้งที่ทีมชาติไทยเจอคาซัคสถานไม่เคยเป็นเกมง่ายโดยรูปร่างที่แตกต่างกันประกอบกับการเสิร์ฟและการทำแต้มของทีมชาติไทยที่ระบบรวนไปบางช่วงแต่นักกีฬาทุกคนก็พยายามทำเต็มที่บางคนมีอาการบาดเจ็บก็ต้องเปลี่ยนตัวออกเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู่ยืนยันทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดีสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมคือร่างกายที่ต้องเร่งฟื้นตัวให้ไว
9: เขาก็รูปร่างสูงใหญ่นะบทจังหวะที่เขาดีเนี่ยเขาดีมากจังหวะที่เขาเล่นได้ดีเนี่ยผมว่าเซต1 2เซต1เซต2เขาก็เล่นได้ดีนะครับเซตเราก็ชนะเขายากเซต3ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่แล้วก็ประกอบกับจังหวะที่เรามีเออร์เลอร์กันเองเยอะนะครับในจังหวะที่การเสิร์ฟก็ดีการทำเบรกพอยต์การทำดิกแอทแทคก็ดีเราเออร์เลอร์เยอะมันก็เลยพลาดโอกาสไปนะครับก็ต้องขอโทษแฟนๆด้วยนะครับแล้วก็นักกีฬาก็พยายามเต็มที่นะครับเราก็เช็คสภาพนักกีฬาเพราะว่ามีบางคนกล้ามเนื้อมันยังตึงแล้วก็มีการอักเสบบาดเจ็บก็ต้องโรเตทไม่อยากให้บาดเจ็บมากเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู
8: ่ด้านพิมพิชยากกรำกล่าวว่าคาซัคสถานเล่นได้ดีส่วนทีมชาติไทยสามารถกระตุ้นตัวเองได้มากกว่านี้โดยเฉพาะในเซตที่3ที่ยังเล่นเฉื่อยอยู่ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเก็บชัยมา2เซตแล้วนับเป็นจุดที่ต้องพัฒนาและเล่นให้เต็มที่กว่านี้เพื่อเกมต่อไปที่ดีขึ้นทั้งนี้หลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีรวมเป็น9แต้มเป็นจ่าฝูงกลุ่ม B ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วมีโปรแกรมจะแข่งขันต่อในวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตผ่านิตคาดนาครายงาน
10: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
11: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
11: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
12: เรารักประเทศไทย
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าปะการังปะการังเป็นชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเลอาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อนปะการังแต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุกสร้างหินปูนออกมาพอกทับถมกันเป็นรูปร่างต่างๆเช่นปะการังเขากวางปะการังสมองคำว่าปะการังเดิมเรียกว่าการังคำว่าการังมาจากคำภาษามลายูว่าการังซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าปะการังในภาษาไทยคำว่าการังนอกจากจะหมายถึงปะการังแล้วยังเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมักอาศัยอยู่ตามหมู่ปะการังโขดหินใกล้ฝั่งหรือเกาะเรียกว่าปลาการัง
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรและเวลา 5:22 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 2:07 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาที
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.comกระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 บาทถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการในช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติการตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรจำนวน803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการจำนวน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการจำนวน164อัตราและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน31อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องระวังลดน้ำหนักผิดวิธีอาจอ้วนพลีมากกว่าเดิมท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจกำลังมองหาวิธีการลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีรวมถึงได้รูปร่างที่พอใจแต่รู้หรือไม่ว่ามีภาวะที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์ผลมาจากการลดน้ำหนักผิดวิธีอาจทำให้คุณอ้วนขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะข้อมูลจากคลินิกควบคุมน้ำหนักและรักษาโรคอ้วนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกระบุว่าสืบเนื่องจากปัญหาใหญ่ของการลดน้ำหนักแบบผิดวิธีที่หลายคนพยายามลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารอย่างหนักออกกำลังกายอย่างหักโหมหรือใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมเช่นการใช้ยาลดน้ำหนักที่ไม่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ซึ่งอาจทำให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมากกว่าเดิมเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าโยโย่เอฟเฟกต์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อรูปร่างแต่ยังทำลายสุขภาพในระยะยาวด้วยสาเหตุของโยโย่เอฟเฟกต์เกิดจากการลดน้ำหนักที่เร็วเกินไปและไม่ยั่งยืนเมื่อร่างกายขาดพลังงานอย่างรุนแรงระบบเผาผลาญจะชะลอตัวลงกล้ามเนื้อลดลงทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้น้อยน้ำหนักลดลงเร็วในช่วงแรกแต่กลับขึ้นมาใหม่เหมือนกลับไปกินตามปกติรวมทั้งเกิดจากการที่ฮอร์โมนความหิวและการควบคุมความอยากอาหารซึ่งเมื่อร่างกายสูญเสียน้ำหนักอย่างรวดเร็วฮอร์โมนเลปตินซึ่งควบคุมความอิ่มจะลดลงฮอร์โมนเกลินซึ่งกระตุ้นความหิวจะเพิ่มขึ้นทำให้รู้สึกอยากอาหารมากขึ้นผลลัพธ์คือการโหยและกลับไปกินมากกว่าเดิมนอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากพฤติกรรมโยโย่จากการลดน้ำหนักแบบผิดวิธีอดอาหารน้ำหนักลดระบบเผาผลาญช้าลงกลับมากินเยอะขึ้นน้ำหนักขึ้นมากกว่าเดิมพฤติกรรมวนลูปซ้ำๆจนร่างกายสะสมไขมันง่ายขึ้นและลดน้ำหนักยากขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามมีวิธีลดน้ำหนักที่ถูกต้องและยั่งยืนเช่นค่อยๆลดน้ำหนักอย่างเป็นธรรมชาติควรตั้งเป้าหมายลดน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลถึง1กิโลกรัมต่อสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายปรับตัวได้อีกเลี่ยงการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วซึ่งมักทำให้ร่างกายสูญเสียกล้ามเนื้อแทนไขมันปรับสมดุลพลังงานอย่างเหมาะสมเลือกทานอาหารที่ให้พลังงานเหมาะสมกับกิจกรรมและอัตราการเผาผลาญของร่างกายเน้นการกินอาหารที่มีประโยชน์โปรตีนสูงช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและเพิ่มการเผาผลาญเช่นเนื้อปลาไข่เต้าหู้ไขมันดีช่วยให้ร่างกายอิ่มนานเช่นอะโวคาโดถั่วน้ำมันมะกอกและออกกำลังกายอย่างเหมาะสมสร้างพฤติกรรมที่ยั่งยืนฝึกกินอาหารอย่างมีสตินอนหลับให้เพียงพอเพราะการพักผ่อนมีผลต่อฮอร์โมนความหิวลดความเครียดเพราะความเครียดส่งผลต่อพฤติกรรมการกินและการสะสมไขมันท่านผู้ฟังคะอย่าลืมไปว่าการลดน้ำหนักไม่ใช่แค่ตัวเลขบนเครื่องชั่งแต่เป็นการสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นและควรใช้วิธีที่เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องระวังลดน้ำหนักผิดวิธีอาจอ้วนพลีมากกว่าเดิมรีบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02 277 3804ในวันและเวลาราชการ
17: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานๆเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ดังสายทานแห่งรักจากฟ้าไกล

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: แววหวานตำนานเพลง
0: นะครับรายการเพลงที่สร้างความสุขนะครับความสนุกสนานส่งตรงด้วยบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามรายการของเราครับได้ทุกช่องทางนะครับทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 GHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับรวมไปถึงทาง NBT 2HD อย่าลืมกดหมายเลข2ด้วยครับ
1: และนอกจากนี้นะคะยังติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงและติดตามย้อนหลังได้นะคะทางช่อง YouTube PRD Big Band Official Channel ค่ะ
0: วันนี้เราสองคนครับรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมครับผมเฟรนชิพเสถียรพงษ์กลั่นแตงนะครับและคุณเจนมฤทธิดาบุญมงคลครับรายการแววหวานตำนานเพลงครับตลอด1ชั่วโมงเต็มต่อจากนี้ไปนะครับจะได้รับฟังและรับชมนะครับการบรรเลงจากดุริยางคศิลปินนะครับแล้วก็ขับร้องบทเพลงไพเราะจากคีตาศิลปินวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ตลอด1ชั่วโมงเต็มครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้ช่วงเล่าขานตำนานเพลงก็มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: ามาฟังเพลงช่วงนี้กันก่อนค่ะบทเพลงแรกที่เราจะนำเสนอให้ได้ฟังกันนะคะก็คือบทเพลงบุญหรือกรรมค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พี่จิตวรการค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะและขับร้องโดยคุณเฟรนชิพเสถียรพงษ์กลั่นแตงนั่นเองค่ะ
0: ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะครับตามด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าหงเหินครับเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลครับทำนองโดยครูเวสสุนทรจามรนะครับและขับร้องโดยคุณมรุธิดาบุญมงคลบทเพลงที่3ครับกับบทเพลงสายรุ้งสลายครับเพลงนี้คำร้องโดยครูทาตรีครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับและถ่ายทอดโดยคุณสุรีพรกลางสะอาดครับ
1: ค่ะตามมาที่บทเพลงสำคัญที่ใจค่ะบทเพลงนี้คำร้องโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์นะคะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องคู่ค่ะโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสารและคุณปาริดานิ่มพิจารณ์ค่ะตามกันด้วยบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะกับบทเพลงสมิราราตรีค่ะบทเพลงนี้คุณณรมนสมหวังจะมาถ่ายทอดให้ได้ฟังกันนะคะคำร้องและทำนองนะคะโดยคุณสไลด์ไกรเลิศค่ะช่วงนี้เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเราจะพบกับแขกรับเชิญศิลปินสุดพิเศษของเราที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวนะครับการทำงานเพลงตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงรุ่นปัจจุบันนะฮะซึ่งถ่ายทอดบทเพลงโดยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติห้ามพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว

0: โอ้โหคงความไพเราะนะครับสวัสดีครับเหมือนในแผ่นมากครับทางรายการแว่วหวานตำนานเพลงนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอต้อนรับนะฮะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลประเภทขับร้องปีพุทธศักราช2563อย่างเป็นทางการครับคุณแม่รุ่งฤดีแพ่งผ่องใสครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณแม่ครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในใจแล้วก็ความประทับใจมากๆเลยเมื่อสักครู่นี้ระหว่างที่คุณแม่ร้องเพลงนะฮะก็มีแฟนคลับแฟนรายการเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับหลายท่านเลยทีเดียวนะครับขอเสียงแฟนคลับหน่อยได้ไหมครับโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้เทปของเรานะครับคงความพิเศษมากๆเราได้รับเกียรตินะฮะเรียกได้ว่าเป็นศิลปินรุ่นพี่นะฮะจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องราวเส้นทางนะฮะตั้งแต่ก่อนจะมาเป็นศิลปินนะฮะจนล่าสุดนะครับได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาตินะครับคงจะไม่ช้าไปใช่ไหมครับคุณแม่ครับที่จะบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
2: ขอโทษค่ะวันนี้ไปหาหมอมาด้วยค่ะนึกว่าอาจจะไม่ได้มาร้องได้ด้วยนะคะ
3: ค่ะก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งมากๆเลยที่วันนี้นะคะคุณรุ่งฤดีมาขับร้องเพลงให้พวกเราได้ฟังได้นะคะแล้วก็อยากให้เล่าถึงการที่ได้มาร่วมอยู่กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยค่ะคุณรุ่งคะ
2: ค่ะก็เข้าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อ2508รับราชการอยู่3ปีค่ะแล้วก็ลาออกไปเป็นนักร้องอิสระข้างนอกค่ะ
3: โอ้ค่ะแต่ว่าก็ยังฝากผลงานเพลงก็อย่างที่คุ้นหูเลยก็คือพัทยาลาก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: แต่บทเพลงนี้ไม่ได้เป็นทึกเสียงเป็นเพลงแรกใช่ไหมคะมีเพลงอะไร
2: มีร้ายกว่าผี
3: ค่ะ
2: แต่คนเปิดพัทยาลาก่อนมากกว่าค่ะ
3: ค่ะก็ยังคงเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมกับคนรุ่นใหม่ในช่วงนี้ด้วยนะคะ
0: รวมถึงศิลปินรุ่นน้องอย่างพวกเราก็นำบทเพลงนี้มาถ่ายทอดแล้วก็ขับร้องอยู่บ่อยๆเหมือนกันครับคุณลุงครับ
3: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เห็นว่ามีจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตในเรื่องของการร้องเพลงอันนี้คุณรุ่งฤดีช่วยเล่าให้ฟังแบบสั้นๆได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะออกมาแล้วก็มาร้องอิสระก็มาได้รับเสียงทองคำในเพลงบัวขาวเมื่อ2514แล้วก็2522อีก8ปีต่อมาก็รับเพลงหลานย่าโม
0: ครับ
2: จุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดปี63ได้ศิลปินแห่งชาติค่ะ
0: ขอบคุณมากครับยินดีมากครับหลานย่าโมที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่ก็เป็นขับร้องสดๆเลยเมื่อสักครู่ที่แม่รุ่งฤดีให้เกียรติกับเราแล้วก็ทีมงานรวมถึงแฟนรายการได้รับฟังกันด้วยเมื่อสักครู่นี้ครับ
3: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะขอคุณรุ่งฤดีฝากอะไรถึงแฟนคลับทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าค่ะตอนนี้แล้วก็ฝากถึงน้องๆพวกเราวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยก็ได้ค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะฝากขอบพระคุณแฟนเพลงที่เวลามีคอนเสิร์ตก็มาให้กำลังใจกันเต็มที่ทุกครั้งที่ออกคอนเสิร์ตก็ถือว่าเราร้องมานานมากแล้วนะคะแล้วท่านก็ยังมาให้กำลังใจก็ถือว่าเป็นของขวัญและกำลังใจสำหรับนักร้องรุ่นนี้ที่สุดแล้วฝากน้องๆค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองในการเป็นนักร้องของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดไปนะคะ
0: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: รายการแว่วหวานตำนานเพลงของเรานะครับกับช่วงเล่าขานตำนานเพลงวันนี้ขอบพระคุณศิลปินรับเชิญของเราเป็นเกียรติอย่างสูงครับขอบพระคุณศิลปินแห่งชาติคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสครับขอบพระคุณครับ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณค
0: ่
3: ะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะมาฟังบทเพลงกันต่อนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าสิ้นรักสิ้นสุขค่ะบทเพลงนี้คุณปาริดานิ่มพิจารณ์จะมาเป็นผู้ขับร้องให้ได้ฟังกันนะคะและตามด้วยบทเพลงฟลอเฟื่องฟ้าค่ะคุณวัชริตวัชรสริตจะมาถ่ายทอดบทเพลงนี้ค่ะและปิดท้ายช่วงนี้ด้วยบทเพลงถอนสมอค่ะขับร้องโดยคุณชาญปุณตินไวยสาวงช่วงนี้สามผลงานเพลงไปรับชมได้เลยค่ะ

0: แล้วก็ช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก่อนจากกันไปค่ะคุณเฟรนชิป
1: ครับผม
0: ขอฝากช่องทางการติดตามเอาไว้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะทาง YouTube PID Big Band Official Channel นะคะแล้วก็สามารถติดตามรับชมทาง Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวั่นตำนานเพลงและติดตามได้ทาง NBT 2HD ด้วยค่ะ
1: ขอฝากทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับผู้อำนวยการผลิตรายการคุณวนิดาโคชเสนีครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ครับควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองวัฒยากรโดยคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเรื่องราวในรายการแว่วหวานตำนานเพลงห้ามพลาดรอติดตามนะครับจะมีเรื่องราวและบทเพลงอะไรเพราะๆมาฝากกันห้ามพลาดครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: หน้าที่จะมีการเปลี่ยนชื่อกองการโฆษณาการเป็นกรมโฆษณาการในขณะนั้นพันตรีวิลาศโอสถานนท์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโฆษณาการมีความคิดที่จะจัดตั้งวงดนตรีแจ๊สเพื่อรองรับในการที่กรมโฆษณาการมีการเผยแพร่ข่าวสารต่อชาวต่างประเทศทางวิทยุคลื่นสั้นภาคภาษาต่างประเทศจึงได้นำความคิดดังกล่าวนั้นไปหารือกับหลวงสุขุมไนยประดิษฐ์ว่าอยากจะตั้งวงดนตรีแจ๊สขึ้นสักวงหนึ่งจากนั้นหลวงสุขุมจึงได้นำวงดนตรีสากลหรือที่เรียกกันว่าแจ๊สวงใหญ่ที่อยู่ประจำกับบริษัทภาพยนตร์เสียงไทยฟิล์มซึ่งในขณะนั้นมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนเป็นประธานและคุณหลวงสุขุมเป็นรองประธานบริษัทขณะเดียวกันบริษัทเสียงไทยฟิล์มได้เลิกกิจการลงคุณหลวงสุขุมจึงได้ทำการโอนวงดนตรีให้ไปประจำกรมโฆษณาการแต่ว่านักดนตรีเหล่านี้มีท่านอาจารย์พระเจนดุริยางเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงและเป็นข้าราชการของกรมศิลปากรดังนั้นจึงต้องมีการทำหนังสือขอโอนนักดนตรีเหล่านั้นจากทางต้นสังกัดคือกรมศิลปากรให้มาสังกัดกรมโฆษณาการรวมทั้งหมด8คนคือนายบุญเอื้อสุนทรสนานตำแหน่งหัวหน้าวงดนตรีนายสริยงยุทธตำแหน่งนักเปียโนนายสมพงษ์ทิพยกลินตำแหน่งนักไวโอลินนายสมบูรณ์ดวงสวัสดิ์ตำแหน่งเทเนอร์แซกโซโฟนนายทองอยู่ปิยสกุลตำแหน่งไวโอลินนายสังเวียนแก้วทิพย์ตำแหน่งแซกโซโฟนนายสมบูรณ์สิริภาคตำแหน่งเบสนายสาลี่กล่อมอาภาตำแหน่งกลองและมีเพิ่มเติมจากวงดุริยางสากลกรมศิลปากรจำนวนอีก2ท่านคือนายเวชสุนทรจามอนตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าวงและเป่าทรัมเป็ตและสิบตรีจำปาเล้มสำราญแต่ไม่สามารถโอนตัวเข้ามาประจำวงได้แต่วงดนตรีของกรมโฆษณาการยังได้นักดนตรีเพิ่มเติมอีก3ท่านซึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์และเคยผ่านงานด้านดนตรีที่บลูฮอลล์ในสวนลุมพินีถึง6ปีและประสบการณ์ในการเล่นดนตรีที่ฮ่องกงมาเก๊าและเซี่ยงไฮ้อีก1ปีซึ่งคุณหลวงสุขุมไนยประดิษฐ์ได้นำมาฝากไว้กับวงดนตรีลีลาศของกรมโฆษณาการหลังจากที่วงดนตรีของบริษัทภาพยนตร์เสียงไทยฟิล์มเลิกกิจการคือนายบิลลี่ฟลอริสตำแหน่งนักแบนโจและกีตาร์และเรียบเรียงเสียงประสานและได้เปลี่ยนชื่อใหม่คือคีติคีตากรนายเปเป่งตำแหน่งแซกโซโฟนปีคลาริเนตและได้เปลี่ยนชื่อและตั้งนามสกุลให้ใหม่เป็นนายปิยะวาทิตาคมนายโจตำแหน่งทรอมโบนซึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นนายพินโยสุรวาทเช่นเดียวกับนายบุญเอื้อสุนทรสนานก็ถูกตัดให้เหลือแค่นายเอื้อสุนทรสนานและรายนามที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็คือนักดนตรีแจ๊สรุ่นแรกของสยามประเทศในนามกรมโฆษณาการหลังจากที่ตั้งกรมได้ใหม่ๆเพลงที่บรรเลงส่วนใหญ่เป็นเพลงสากลและโน้ตเพลงส่วนใหญ่ก็ได้มาจากหลวงสุขุมไนยประดิษฐ์ให้ยืมมาเล่นซึ่งเรียกได้ว่าเป็นวงที่บรรเลงเพลงแจ๊สวงแรกในประเทศไทยและเมื่อเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับอินโดจีนในปีพุทธศักราช2483วงดนตรีของกรมโฆษณาการจึงทำหน้าที่ในการแต่งเพลงปลุกใจชักชวนให้พี่น้องชาวไทยรักชาติรักแผ่นดินการแต่งเพลงในสมัยนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นราชธรรมนิเทศซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากจอมพลป.พิบูลสงครามให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองวิทยุกระจายเสียงก็จะเขียนบทกลอนไปให้ในตอนเช้าพอตกบ่ายต้องใส่ทำนองให้เสร็จและนำออกบรรเลงในตอนค่ำทางวิทยุกระจายเสียงทุกวันในเวลาต่อมาทางวงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการได้มีการรับนักร้องเป็นรุ่นแรกดังนี้ 1. ล้วนควันธรรม 2. รุจีอุทัยกร 3. จุรีโมรากุล 4. สุภาพรัศมีทัศน์ 5. มนัสรามโยธิน 6. เลิศประสมทรัพย์ 7วินัยจุลบุษปะ8สุปราณีพุกสมบุญ9ชวลีช่วงวิทย์เมื่อทางวงดนตรีของกรมโฆษณาการมีนักร้องแล้วครูเอื้อสุนทรสนานครูเวศสุนทรจามอนและครูล้วนควันธรรมได้แต่งเพลงไทยสากลสำหรับให้นักร้องเพื่อร้องส่งกระจายเสียงซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพลงปลุกใจเพลงชุดแรกคือ 1. เพลงรักสงบหรือเพลงปลุกไทย 2. เพลงไทยรวมกำลัง 3. เพลงไทยสามัคคีและนักดนตรีที่เป็นหัวใจหลักของวงดนตรีกรมโฆษณาการก็คือครูแก้วแต่งเนื้อครูเอื้อแต่งทำนองและครูเวศแต่งทำนองครูสุรัตน์ก็ต้องใส่เนื้อเพลงต่างๆที่แต่งและบรรเลงโดยวงดนตรีลีลาดกรมโฆษณาการล้วนได้รับความนิยมอย่างสูงจากประชาชนเพราะเป็นเพลงที่ล้ำสมัยฟังได้ไพเราะและแฝงคติไว้ได้อย่างน่าชื่นชม
1: อ่านไม้ส่วนฉันให้ไฟฝัน

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
2: จริงเหรอเขาทำยังไง
1: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
2: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
1: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
2: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพรรณสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
9: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
10: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
9: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
10: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
9: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: นายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมย้ำรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้าน
12: นายอนุทินชาญวีรปูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลมีการหารือกันแล้วและเตรียมจัดประชุม2วงก่อนอภิปรายโดยวงแรกเป็นคณะรัฐมนตรีและวงที่2เป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหารือแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนมากขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่จำเป็นต้องกำชับรัฐมนตรีให้เตรียมข้อมูลเพราะรัฐมนตรีทุกคนทำการบ้านและวางแผนการทำงานล่วงหน้าอยู่แล้วส ่วนการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันไม่ถือเป็นการตรวจการบ้านแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยและประสานการทำงานเนื่องจากต้องทำงานร่วมกัน35คนส่วนกรณีที่รัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องและนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองในอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นปัญหาพร้อมตอบคำถามสื่อถึงการรับมือการอภิปรายวาสนาตระเกตรายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่เร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่น่านคืบหน้าแล้วกว่า70%พร้อมกำชับหน่วยงานท้องถิ่นเร่งซ่อมแซมเส้นทางสัญจรโดยเร็ว
13: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางลงพื้นที่หมู่บ้านเฮียอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามความคืบหน้าในการฟื้นฟูพื้นที่ดินโคลนและขยะที่ทับถมในพื้นที่น้ำท่วมได้ดำเนินการไปแล้วกว่า70%พร้อมได้เข้าสอบถามชาวบ้านเป็นภาษาท้องถิ่นและให้กำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำกูลเพื่อลงพื้นที่ดูจุดที่เป็นบ้านประชาชนที่ถูกมวลน้ำและโคลนซัดจนบ้านพังเสียหายไปทั้งหลังโดยนายชนันท์ได้เข้าพูดคุยพร้อมเปิดภาพแบบจำลอง3มิติบ้านผู้ประสบภัยที่สร้างขึ้นซึ่งออกแบบในลักษณะเป็นบ้านพื้นยกสูงเพื่อความปลอดภัยอีกทั้งรัฐบาลยังมีเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้พร้อมสั่งการให้หน่วยงานจังหวัดเร่งจัดการเศษวัสดุท่อนไม้และสิ่งปฏิกูลออกจากทางน้ำโดยเร็วรวมถึงการซ่อมแซมถนนและทางเชื่อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติชวนันท์มาลีรายงาน
4: ฟิลิปปินส์ทุ่มงบประมาณ 1,000 ล้านเปโซเพื่อผลักดันโครงการใช้เทคโนโลยี AI ในการประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายคิมโรเบิร์ตเดลีออนรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงบประมาณและการจัดการของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์อนุมัติงบประมาณ 1,000 ล้านเปโซหรือราว531ล้านบาทให้กับระบบอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อสนับสนุนโครงการโนอาซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแบบเรียลไทม์รวมทั้งคาดการณ์สถานการณ์น้ำท่วมเพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ฟิลิปปินส์เผชิญความเสี่ยงสูงที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากมรสุมประจำปีและพายุใต้ฝุ่นขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานควบคุมน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
3: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่อลัว
6: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
8: ที่วิจารวิออกคอลุ
9: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
4: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าอีกก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติ

0: ีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

Thank you.

Yeah.

a xia hua pra hua nga amsa au lisung do tsu to hua pela wo nga au lisung pa ka go a yisha do gu banya tha chin mai nga sathani vithayu kachai siang hen ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดูจ้างายี่เวลาจีโง่บัญญาแน่แน่ยังเออฉุบมือขวาเนี่ยจีมือวัดที่ขวาด้วยที่มือลงบัญญาหนีมือขวาเนี่ยสามหน้าที่ยังขวาเนี่ยเออหน้าเนี่ยจะดูจ้าเฉพาะว่าอาวรายการลิสุดมดจับเหอหญิงกาทะเลนานาละยิ่งวิธีกรรมมาเรียกว่าวิทยุงะยี่ระบบยาเหอระบบ AM อาจจะเป็นว่ายี่ครึ่งความถี่ไปเหองาที่ตัวลีฮาชิสโตว่าจงยาดุละอาทิตาวระบบหลายไงฟิสุบยี่เพียงไปเหอสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลกรัมทะเลหลายอย่างอ่ะ

小花不大好晃啊，妹妹啊，我来跟你说过，都这么你莫花你啥莫我的话啊，别老说啊。妹妹听见我们讲啊，我你说阿爸也喊你不喝啊，是哈，是另一个妹妹听见不喝喵你。苗牛不和，咋的？跟着我和马叔叔啊，不要和苗牛不和，谁不和啊？苗牛不和，咱苗牛不学习黄啊！一口不和，你都你只出口啊！怎么和我？你说阿爸一下你不和我和怕他干？阿这边呀，我他阿爸没有和黑哈，你只做你啊！你没听你不和那啥你话啊？这个one put T26啊，点心啊，空啊，跑少不和双啊，好高就够嘛，喜欢啊！อาทิตย์ยังเฉพาะงานนี้ไม่คือนาราปีมาบางทีมีฮีลุยฮีจะกูจะพูดงานบางทีคืออาทิตย์นี้ทะเลปีมางานชิบุรุบะคืออามาซาบะคือเหมือนฮันลิซะบางงานอาโวแทมเหนือบะคือหลายพื้นที่งานอาเมียงก็คือทะเลเหมือนฮาขึ้นเรียมาบะคืออาจะจอมาดูงอนแล้วปัจฉิกวายมางานที่คือจะกูจะบะคือจะกูเชียมาคือทะเลจอชิบุรุงานยาคือทะเลอาวัดทะเลปีมาทะเลปากาอีเจงอาทิตย์แบงก์เป็นยังเฉพาะงานที่มาคือยาแสดงงานกรมอุตุนิยมวิทยาที่เหนือจะพูดว่ากูนิสูเต็งยิสูเดี๋ยวมาดีปีมาแจ้งเตยฝรั่งอ่ะทีนี่ไม่ถึงยังไงนี่ไม่ถึงมาคือโชว์ถูกยังไงเฮฮะเฮฮะนี่จะโชว์นี่ยี่โคยี่ตรงวันฮะโชว์สกุโคนี่มีอะไรจะคือแสนวันยิงอ่ะมาคือจีภาคเหนือจีภาคอีสานตำบลไงอะไรจะคือตะวันออกไงสากลจวงงานไม่ยากแจ้งเตยฝรั่งมาอาทิตย์แบบไม่ยากว่าโชว์ความบริสุทธิ์งานวันที่พื้นที่ธรรมดาจะสู้บ้างเหงาอามาเหอะที่เนี่ยจะหมดฟ้าท่าที่เนี่ยคือยาเจียมงูเป็นยังเหงาอามาเหอะว่าติดตามข่าวสารเงี้ยว่าฟิสบูทุยากรุตุนิยมวิทยาดีๆติดตามได้เงาปีขวาอะไรตัวเหมือนหาขึ้นเรียอะไรตัวเฉยยิปหาจะเหงาสิ่งใดปีมาสิ่งใดแจ้งตัวอย่างยามสับเบรมงูเป็นยังเหงาหาขึ้นเรียมันเป็นยังเหงาพันหนึ่งบ้างเหงาอะไรเหงาหัวกระดวงยี่วุติกาบะคือจังหวัดแม่ฮ่องสอดกลางว่าอันนี้คือเชียงรายกะพยาวไงอันนี้คือจังหวัดน่านจังหวัดตากไงอาวุลิซุงเป็นอย่างคือแม่ฮ่องสอนเจงเจห้าเจอันนี้คือจังหวัดตากเป็นอย่างคืออาวุลิซุงคือจังหวัดบะคืออามาคันติยาอันนี้จำมองฝาตั้งปีขวามือห้าคือพันเลี้ยงไม่เหงาอาจจะจำมาดงอ่ะอันนี้ที่วัดจัวบอกว่ายิ่งสั่งสื่อยาลามาแล้วไปชี้กวยลามังก็ยาเจียมมงมาเที่ยวว่าอาจิลุกผู้ยิ่งเคยจะสูงอ่ะวัดจิปเตียจะสบะเหอะมาค่ะฝาดังอ่ะพี่ความมือหายปืนเฉยงอ่ะอะไรนี่เสน่ห์ว่าจุ่มที่เฮียนี่เฮียที่นี่นี่พันเลี้ยงงูไม่ยังคืออาจจะเหมียนแล้วบะเหอะอาจจะจำมาที่เล็กน่าบะเหอะไงที่มาเหอะมาเหอะที่ได้จำหมดอาจจะยังกว่าโบแต่ละพื้นที่สุยานหน่วยงานจวงงานบะเหอะว่าอีกข่าวสารเลยติดตาดังอ่ะปีขวาลิชิพัฒน์บ้างเหรอแต่ว่าทัศน์วิยาผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยบ้างเหรอขอทวมแบบความขอทวมมากขอทวมคดีประกาศอย่างอ่ะมาคดีติดตาราชกองอ่ะติดกังวลเป็นยังไงมาคือภาคอีสานที่พบบ้างเหรอลาลีกาสุดวังอ่ะยาที่ดีแจ้งเตือนความมังอ่ะจังหวัดบึงกาไงอันนี้คือจังหวัดสกลนครไงอันนี้คือจังหวัดนครพนมเป็นไงมาคืออันนี้คือจังหวัดมุกดาหารเป็นไงปีขวาวชิวขวบภัยสัตว์ปวดจะโซดีลิกามาจะสง่าวลิสุบะเฮอามุสับะเฮงะอาลิตัวเฮจังอะวามุวามุไม่หลับซุ่มบะเฮอันนี้ก็เฮฟุบอกว่าบะเฮที่ดียี่วามุจะจะโซมีจะสุดงาบะเฮมาเฮเรติตาดังงะที่ถึงกลางโง่เป็นยังเฮผ้าต้องออกบะเฮงะมาเฮลาลิกาจวงงะสี่จังหวัดงะยี่วุติกาบะเฮจังหวัดนครนายกงานนี่เหอจังหวัดปิจินบุรีงานอันนี้เหอจังหวัดจันทบุรีบ้างงานนี่เหอจังหวัดตรังงานมาเหอเนี่ยผ้าตองอัตพงงานมาเหออัตเนี่ยสามชองงานอาทิเนี่ยที่ติดกางงบ้างเนี่ยมาเหอทะเลนอันดันมังงานเอาเรื่องนั้นที่เรียกเคยจะสุดพูดงบ้างเหอเนี่ยมาเหอฝาระสามบ้างเหอไงอาชีพพูดบ้างเหอเมื่อฮาริจังบ้างเหอมีโลหะขึ้นจังหวัดบ้างเหอยี่ครึ่งทะเลเหออาจจะมั่วมาไงอะไรหนีไม่ควันยี่คือสามไหมที่ก็เลยตัวไม่คือลีไม่คือเป๊ะชงกันอ่ะเบอร์เอาไปจุดที่แบบนี้คือว่าดีนี่กับเบียก็มาคือง้อควันจะมาคือที่เรียกมันนานไงมันคือถัดด้วยบ้างไงอยากจะเจนตัวหลังอ่ะอาทิตย์บ้านยาวชิคอร์ดงานที่พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานไงอันนี้ภาคตะวันออกจะสุดมาคือจะมาฝ่าตาไงที่ขึ้นเหนือเชื่อไปไงที่ว่าอาจจะเล็กฟุ้ยเคยจะสู้วัวบัดจะสู้ไงหัวเล็กชิดจะสู้ดงอมึงหาคือพันเรียบก็คือวัดอยู่บอกว่ายังไงสัสเสียแล้วก็คือจะเจอมาถึงวันแล้วก็ชิกว่ายามากะอาทิตย์นี้จะกุญแจบ้างก็คือวุ่นวายสุดๆกันอามากะที่นี้จะมึงหา
我就要把我把人们哈，搿怕两个把人哎，甚至比那么重啊，咋稍微发动啊，都是苦比那么啊，不和俺得那样啊，不和我。嘛，几颗天和啊，我一考么，这个过年个都钱啊，阿里多么哈厉害，阿里多么哈厉害呀！这个看哈么个过年个钱啊，没啥么哈厉害不和。啊，这个这个都不和呀，个过节过了么个不和过节钱啊么和重啊，这些甚至啊，比那么个这个干了么和路过那么和重啊。mình hát lia mình lo hát giúp các bạn khởi đầu nhạc khác anh ta lấy nhạc không ngay bây giờ à mà khởi đầu nhạc làm lao vào dễ ngay không ngay mà à thì mình lưu ý tới bữa thằng mà à thì bị mang à à thì nhạc sẽ không ngay mà thì sẽ hơn mà thì mà bị mang à thì sự ta chỉ sẽ thì các đầu bây giờ mà sơ sơ doanh nghiệp à mà sau đấy à tâm đuổi cyber thằng mà thì à trên tay của lăng àอ่าวจะก็รู้ป่ะคือฟุบาคืออยู่จอสูงเป็นยังไงอ่าฟุบังฟังว่ามันคือจงอ่ะฟังเชื่อมันคือสิ่งไงอ่าที่เบื้องมันยังคือที่ก็รู้ฟุบังมันคือนุท่าว่ามันคือท่าว่าสิ่งไงไอ้บางอย่างว่าโว้กู้เงินนอกระบบยังมั้งอ่ะอ่าที่เป็นยังคือที่ก็รู้ป่ะว่าฟุบาคือท่าสูมันจะสูบะคือที่ชอบไอ้ที่ชอบไอ้ฟังว่าสิ่งไงอ่าที่เป็นยังนุท่าว่าโว้เป็นยังชอบฟังไงมันคือยี่ชิ่งผมยังคือเดียวว่าธนาคารสื่อเนี่ยคือกู้สิ่งไงอาทิตย์ผมยังคือยี่ชิ่งมันคือโน้ติงยี่มิซาติงยี่ที่เลี้ยวสิ่งไงพม่าเลี้ยวไปคือว่าเนี่ยละวันโนเฮียนหลังยี่ที่เดฟูก็ถอยละว่าพม่าเกือบไปยังเนี่ยละกุลีเบะที่ลิบเบะมันง่ะที่ลิขุยมาดูว่าพม่าเกือบไปเส้นเนี่ยพม่าเส้นเนี่ยพม่าว่าผมยังเนี่ยที่เลี้ยกุลีเย่เป็นไงทำไมยากว่าโซทวนเงินไงโซว่าฟุบะกู้เงินนั่นระบบยังมันง่ะอาทิตย์ยังเห็นในแรกว่าผัวพ่อมาเลี้ยงงบเฮงว่านู้ข้อมูลแต่ละอย่างว่าเฟซบุ๊กว่าดวงอที่ต่อที่เลยปัจจัยยังมั่งงาสุดได้ที่แบมมามั่งงาที่มาเกิดที่ตัวเชียงไงอาทิตย์ขวานี้เป็นเชียงงาโอ้เฮมาเกิดจำมั่งงาฟุบานโอ้ฟุบาเชื่อมือซาเบงขวาเฮแม่เฮอักขึ้นยานแต่ละอย่างอาทิตย์แบบผิวขาวฟุบาพังว่าเฮงไงว่าธนาคารที่ยากกลุ่มหมายว่าถูกต้องแล้วเฉยนี่กู้ยังไงเอาที่บอกว่ากู้เงินนอกระบบพยายามไม่ยอมยังคือดอกเบี้ยคือพยายามก็คือที่นี่กลุ่มหมายก็คือช่วงมาคือจำโมงช่วงงานฟุบาคือหยุดซ้อมไปก็คือที่เชื่อฟังว่าเป็นอย่างนี้ฉีบไปโน่คือกล้วยเตี้ยวฟุบาเงินต้นสัญญาคือกล้วยบางอย่างคือฟุบากู้สุบะคือจำโมงมั้งทำไมถึงมาสุดเชื่อที่เชื่อความมัตต์มาเที่ยวงบคือที่ถิ่นมางานมาคือมาคือแม่คือชิมคือยี่ตัวปีมาประกาศยังงาวเธออามาฮิคุฮิเมจัสซงบะเฮงาอาเทซามุนังงามาสริยากลุ่มวิชาชีพบะเฮงูนี่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเบญิงาอามาสับะกาตุฟิยาการุเบญิงนั่นละว่าอีข้อมูลเดียมามังงาชีนั่นละว่าเอกสารเซ็นเจ้ามาดงว่ามังงาชีเฮอามาสันนั่นละว่าที่บะหอยาเว็บไซต์ปองยี่ดิทมาส่งคนนี้นั่นละว่าก็ดีนี่คือยืนใจเจ้ามังงาผิวข้อโน้เจ้าของบ้างบะเฮฮีสฟ้าบะกาดีนี่คืออีข้อมูลเกอามีกฎยิงใจเยอะไปสิงานนึกที่ไปเยอะไปเหรอตุ๊บผิวคนเดียวอยากกับเป็นยังไงมาคือจำงานมาเยอะๆการไฟฟ้ามันอยากเคยย่านายบาริชมาจุบลงงานปีขวามาดูสิในร่างเกือบฟลันยีรถเบียร์เจ้ามาดงอยจัลลาบุเจ้ามาไปเหรอกุลีเจ้าที่ลีเจ้ามางานที่นี้ข้อมูลเดียมาดงอชอบงานบางอย่างจำงานมาเยอะๆกลุ่มวิชาชีงานเอาไล่ข้อมูลเดี๋ยวมางานที่นี่เหรอวันนี้วันยี่ลีสุฟลันยีเหรออายุเอ็กมาติดใต้เจ้าดงว่าทั้งยินดีวันยินดีเป็นไงฟุบะโอเจมาคือจวงมาคือจำมังอาทมายากรฟ้าก็จะมาที่แจ้งเตฟหลังยันยาคือยาลัดสวัสดีเจ้ามาจูบสิงห์ที่ยาน้อยยมบายคือดิฉันมองจูบบ้างยากรฟ้าก็จะมาแจ้งเตฟหลังอะไรบ้างมาคือเตียจำมาฝ่าตางาช่วงงานที่แบบมันยังช่วงงานมาสาคือนั่นคืองานมองว่าที่ฟ้าเกินน่าช่วงงานอาวุชเขาท่าวิทยุท่านอาจารย์สุงาทาไหลสวดติสุระคือข้อความง่ามาลิ้นตัวจะคือทัดไทยพระจงง่า

Artinya sekolah ngah masa hari ini lagi jauh artinya amnya mendang ngah. Awo sekolah ngah cuma pima ngah ada sejuta jisang ngah. Awo abama Yesus ngah awo cumu ngah awo lipat lima tu sebagai ngah amazan ni amazan syarat lihat angkat ingin tu sekolah ngah. Amasa tu ya zanu ti pemangu menjadi fuba. Fuba ya da ya kwa ma hen zo shi nge ya da ya kwa ma ngo ma nya he a le ya ma nga ma sa zambo che a ti jing nga a ma sa zan ne bu ma gwa yi ken a ti yi su do ngo gwa fuba a ko yi chi su nga a le shi ni sha ma nga ba ya fuba ma he ya da ya kwa shi nge ya da ya kwa ma ngo ma gwa a ma kha ma ye shi shi kwa nga ma kha ma ya ngo ma he a le sa ma ye ba nga ta shi ngo he ta ya yi a ya sa na nga tam ro ap sai ba ya yi phi ta ma mo nga ya ta ma bara mo bhanga za de thoma sa tho su su ngo me re a wai run nga a wo chule ru manga ya ya mang ma re a gwa a wo yi bar nga a wo yi mi khwa ni su la ban chi a thana kha ban chi pe a ma he jo a the ni gwa sin nga a wo thro sa yi sin ma a thi pe ya ma jo shin nga e ra ba fu wa she shi kwa nga a wo pha ba ma he rap chan pe ban chi ma chi sin nga gwa ban chi เปิดว่ามุ่งสามงานมาเหอะกู้หลักเงินเหอะเอาโชคดีเลยคืองานเรียบปีมาเหอะประกาศงานอาทิตย์ไปเหอะมาสาธุจันเนี่ยผู้มาเหอะจดชิงเงินกว่าฟุบะนี่เช่าเงินฟุบะจุดเนี่ยเหอะกุลีทำมาวุ่นเช่าโทรศัพท์วุ่นเช่ายิ่งเกวัดตื่นเช่าเป็นไงอาทิตย์ไปเนี่ยเหอะที่ฟุบะเข้ามาเหอะที่บัญชีที่เปิดยังมั่งอาทิตย์ไปเข้ามาเนี่ยที่บัญชีเปิดยังมั่งเหอะเงินมาทำมาเหอะกลุ่มมาเนี่ยช่วยเช่าเงินยาเบลาปงโงเป็นยังไงมาเหรอยี่โทษยังเหรออากว่าบ่บัญชีม้าสินม้าหรืองอที่ยังว่าบัญชีสุรังว่ามาบัญชีสุรังวุฒามั้งไงเอทมังโงเป็นยังเหรอยี่โทษไงเครื่องยังไม่ยังเหรอยังเหรอจำคุณไงคุณไม่เป็นยังเหรอสาโคที่เรียบร้อยงั้นที่ยังเหรอฟุบักโคจะมาเหรอยังเหรอสาเสียสติเล็บโคจ้าบ้างไงมั้งไงเหรอโคจ้าไงอาที่ยังเหรอคุบเบื้องชิงาทำไมอยากจะว่าว่าบัญชีเปิดว่ามุจามาสุรายสินเปิดมาบัญชีสุรางวามาบัญชีสุราหัวจามงาที่มาเพียงมาที่ไทยเองมาคือกรมราชวังมาช่วยราชการงานที่ถึงบางงูไม่เนี่ยมาคือว่ายี่โฆษณาอิสุมังงาเชื่อว่าเราโชว์ความสุขไงโฆษณาอิสุเจลาโชควาสุงไม่ยังว่าโนลาโชควาเนี่ยที่เรียกเปิดเจ้ามังกรียิ่งเจ้ามังไงเอทมังโง่ไม่ยังไงยิ่งโทษเนี่ยคือยิ่งโคควาเนี่ยคือหัวโคจะเบื่อไงที่เนี่ยคือผู้บ่าโคจามังไม่คือยิ่งเสียควาเนี่ยคือหัวเสียซึมังก็เสียคือโคจะหัวเบื่อไงเอทมังไม่ยังว่าชื่อเราว่ายิ่งเปิดสุดสุดเนี่ยคือขึ้นยังสวรรค์ไงหัวโคจะเบื่อไงผู้บ่าโคจามังหัวเสียซึเป็นไงอาทิตย์แบบงูเป็นยังไงวะบามาอยู่สูงไงวะชุ่มมือเป็นไงวะลิปปาลิมาตุสูงไงมาจันนี่จะช่วยที่ดีอาจู่ที่กับกุญย์ไงที่กับตัวจะช่วยไงมาซาจันนี่ก็คือที่ถูกสูงเป็นไงมาคือฟุตบอลกว่าฟุตบอลฟุตบอลมันจะไปที่ชีวิตบ่อยยังมาคือมีอาชีพไงอาทิตย์แบบยากที่ดีเจนเตอร์ฟังไงไปคือมาที่เรียกแต่เนี่ยก็ตัวจวงอ่ะทำไมเนี่ยคือกลุ่มมาได้ช่วงอ่ะพอจุดมันไปคือมาจุดละอ่ะพิพากษาเนี่ยยุคโคว่าเสียคู่พ่อมันเป็นก็ไปแบบนั้นเลยว่าบามาคืออ่ะว่าสมมุติคือที่เรียกส่วนแรงมันมาคือว่าผู้ปกครองคือพี่ยังไงมาคือที่มาแต่ปีมาเจนตีช่างอ่ะที่แบงค์ไม่ใช่ช่วงอ่ะมันสักคือยุ่ยไรจืดกุลจังอ่ะนี่เมื่อความนี้สามมึงอ่ะว่าที่ที่บุรียังอ่ะเนี่ยไปคือโฉมมุขวันนี้จิ้มมือตัวขวดด้วยไงอาทิตย์ไปคือไงนี่มีรายการลิสงโอประกาศกุบธาจิ้มใหม่สถานีวิทยุการกระจาย4อย่างแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่โดยจังอาทิตย์คือสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ไงกรมประชาสัมพันธ์โดยจังมาเอารายการลิสงโอไงอาทิตย์ไปยังไงโฉมธาวิทยุขวัญนี้นานาจาโซที่ตาโวไลสวาติโซมุสระคือคือบ่มองงาบ่ชอบว่าเออจะชิดจอมางาฟูจะชิดจะพ่อกามยากว่าจีนั่นจะพิจารณาทัศน์เจงาที่นี่บ่ที่นี่แค่ที่นี่เกิดด้วยอันเล็กว่าเยอะเงาว่ามัวแม้จะสู้เออว่าจะว่าดูเจงว่าว่าแม้จะสู้เงาอ่ะมันสาบเออเหมือนฮาริสยังงาอ่ะมาเกิดด้วยอันเล็กว่าเยอะเงาว่าโลชิสุเงาเออ
zamo nyi shi nga atinya ge mahalle ba ge amako ti ma kwashi dole so ka phaji nga awashi khara ga ta tsa de na de nga khwa swadikrap.

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวทางการระงับและปลดระงับบัญชีเงินฝากย้ำมุ่งสกัดมิจฉาชีพควบคู่กับการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุดอีกจะครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆแผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวทางการระงับและปลดระงับบัญชีเงินฝากย้ำมุ่งสกัดมิจฉาชีพควบคู่กับการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุด
8: นายศักภพพัญญานุกุลผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินและผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนบางส่วนที่ถูกระงับบัญชีตามมาตรการจัดการบัญชีม้าที่ผ่านมาธปท.ให้ความสำคัญกับการดำเนินการ2ด้านควบคู่กันคือการสกัดบัญชีม้าที่มีความเสี่ยงให้รวดเร็วเพื่อป้องกันเงินของผู้เสียหายถูกโอนต่อและการเร่งตรวจสอบและปลดระงับให้ผู้สุจริตสามารถกลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยเร็วหากเป็นผู้สุจริตสามารถนำหลักฐานมาชี้แจงเพื่อขอปลดระงับได้สำหรับขั้นตอนการขอปลดระงับบัญชีจะขึ้นอยู่กับความระดับเสี่ยงและเหตุของการถูกระงับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวช่วยลดความเสียหายจากการโอนเงินให้มิจฉาชีพจากกว่า 8,500 ล้านบาทในไตรมาสที่2ปี2567เหลือประมาณ 1,800 ล้านบาทในไตรมาสที่2ปี2569โดยธปท.ได้กำชับให้ทุกธนาคารเร่งสื่อสารขั้นตอนเอกสารที่ต้องใช้และหน่วยงานที่ติดต่อให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาการดำเนินงานให้เร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจี้นิติบุคคลต่างด้าวที่ถือครองที่ดินหรือมีสัดส่วนทุนเกินกฎหมายกำหนดเร่งจำหน่ายที่ดินหลังพบต่างชาติถือหุ้นเกินเกณฑ์ครองที่ดินบนเกาะสมุย44ราย216แปลงรวมพื้นที่กว่า200ไร่
9: ในชุมพรวนชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้แจ้งให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ถือครองที่ดินหรือมีสัดส่วนทุนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดำเนินการจำหน่ายที่ดินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่180วันถึง1ปีหากพ้นเวลาและยังไม่ดำเนินการอธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจดำเนินการจำหน่ายที่ดินแทนตามกฎหมายเพื่อให้การถือครองที่ดินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดผู้ที่เกี่ยวข้องควรเร่งตรวจสอบสถานการณ์ถือครองที่ดินและดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ดยข้อมูลล่าสุดมีนิติบุคคล44รายที่มีการถือหุ้นต่างด้าวเกินกฎหมายกำหนดถือครองที่ดินรวม216แปลง239ไร่ราคาประเมิน 1,271 ล้านบาทโดยสั่งการให้จำหน่ายที่ดินแล้ว4รายรวม7แปลงขณะที่138รายได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจนเป็นที่ยุติแล้วอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบนโยบาย7ข้อสำคัญให้กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถรับมือภัยคุกคามได้ล่วงหน้า19
10: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าวันนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมยืนยันนโยบายสำคัญ7ข้อให้นำไปสู่การปฏิบัติคือการเตรียมพร้อมทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์ระบบการส่งกำลังบำรุงให้สามารถตอบสนองกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยเฉพาะจากการปะทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาและต้องยกระดับการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเน้นให้ความสำคัญด้านการดูแลสวัสดิภาพและการพัฒนากำลังพลให้เท่าทันกับเทคโนโลยีโดยคาดหวังว่าจะมีการปฏิบัติของกองทัพไทยจะต้องมีการประเมินเพื่อให้เตรียมพร้อมรับภัยคุกคามล่วงหน้าได้อย่างน้อย19แต่มนตรีวิชัยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่าได้เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการจัดหาระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำมากวิถีวงโคจร200กิโลเมตรเหนือผิวโลกเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำในการสื่อสารซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่เบื้องต้นจะขอทดลองใช้ดาวเทียมชนิดดังกล่าวนำร่อง3ดวงก่อนหากมีประสิทธิภาพจะขอจัดหาทั้งที่12ดวงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยยังคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอเมชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่อลัว
6: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
4: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
8: ที่วิจารวิออกคอโล
9: อาเชื่อเฮทีเลเลงโง
4: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
5: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองตีเลือกคือหมอกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
12: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 15:00 น.กว่าๆถึง 16:00 น.บ่ายๆแบบนี้อยู่ด้วยกันกับแจ๋อริสาเพียงตั้งค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะๆแนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์กันได้0532767933ค่ะหรือติดตามทาง TikTok Live นะคะ JANG แจงสาวยองค่ะก็พบจะเจอกันได้ทักทายกันได้นะคะคุณผู้ฟังฝากติดตามกันด้วยช่องทางของ DJ สวท.เชียงใหม่ค่ะแจงสาวยองฝากคุณผู้ฟังติดตามกันด้วยนะคะท่านใดที่อยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษวันนี้สตริงเก่าๆค่ะหรือจะเป็นสตริงใหม่ๆเพลงไหนที่สื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกของคุณผู้ฟังตอนนี้อยากจะฟังเป็นพิเศษก็แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้เช่นเคย0532767933เมื่อสักครู่นี้ก็เปิดเพลงตามคำขอไปนะคะทั้ง2เพลงที่แนะนำกันเข้ามาค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้เปิดกันต่อเลยดีกว่าและในช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันในรายการคุยสบายยามบ่ายเพลงต่อไปฟังเพลงนี้นะคะฉันยังอยู่ทั้งคนเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

คุณผู้ฟังคะก็ฟังต่อเนื่องกันถึง2ผลงานเพลงค่ะที่แนะนำกันเข้ามาทั้งทางบ้านแล้วก็ทางออนไลน์นะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวของวันสำคัญมาฝากคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ตรงกับวันที่26สิงหาคมค่ะซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติ153ปีพระราชชายาเจ้าดารารัศมีขัตติยะนารีของเมืองเชียงใหม่และล้านนาค่ะหากย้อนถึงอดีตของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีพระองค์ทรงเป็นพระธิดาองค์ที่11ของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ค่ะเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่7กับแม่เจ้าทิพย์เกศรผู้เป็นที่รักของชาวล้านนาและเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนดาราวิทยาลัยในฐานะที่ท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสตรีแห่งแรกของเชียงใหม่ค่ะโดยท่านได้ประทานชื่อโรงเรียนพระราชชายาต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนดาราวิทยาลัยพระราชชายาทรงมีความสนพระทัยในศิลปะวัฒนธรรมทั้งของล้านนาของภาคกลางสิ่งใดของล้านนาที่ทรงเห็นว่าควรอนุรักษ์ไว้ก็โปรดให้ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เป็นศิลปะที่เชิดหน้าชูตาของชาวเหนือค่ะในส่วนของการฟ้อนรำพื้นเมืองเหนือนั้นทรงเอาพระทัยใส่เป็นอย่างมากโปรดให้มีการฝึกซ้อมเพื่อออกแสดงในงานเฉลิมฉลองต่างๆฟ้อนที่ทรงโปรดให้ฝึกและฟื้นฟูได้แก่ฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนฟ้อนม่านฟ้อนมอนฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตาซึ่งได้ทรงปรับปรุงมาจากระบำในราชสำนักของพม่าค่ะนอกจากนั้นยังมีพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติต่อเนื่องอีกมากมายหลายประการเหล่านี้ล้วนแล้วถูกสืบทอดมาจากภูมิปัญญาของคนล้านนาในอดีตและด้วยความเห็นที่เห็นความสำคัญถึงภูมิปัญญาและยังเป็นการอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดมาไม่ให้สูญหายค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้ระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะพระราชชายาเจ้าดารารัศมีผู้ทรงคุณูปการต่อแผ่นดินล้านนาวันนี้คือวันที่26สิงหาคมตรงกับวันคล้ายวันประสูติของท่านค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะใกล้ตัวของพี่น้องชาวล้านนาชาวเชียงใหม่หลายๆท่านก็ติดตามเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีค่ะซึ่งพระองค์ท่านนั้นถือได้ว่ามีคุณูปการทางด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและยังคงเป็นผู้ที่ผลักดันให้ในปัจจุบันนี้เรามีการแสดงฟ้อนรำที่งดงามถือว่าเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวเหนือและชาวล้านนาค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับน้องแอนเจนบ้างดีกว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งที่แนะนำกันเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันที่หมายเลขเดิมนะคะ0532767939เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากๆไม่รู้ว่าหลายๆท่านยังจำเพลงนี้กันได้หรือเปล่านะคะก่อนตายของ Big Ass ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะกลับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายกันต่อค่ะในช่วงนี้ก็มาพูดคุยถึงเรื่องราวข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะคะช่วงนี้เราใช้ AI ในการทำงานเยอะมากจริงๆนะคุณผู้ฟัง AI เข้ามาอยู่ในชีวิตเราเยอะมากๆแม้กระทั่งการที่เราจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเราก็ตกเป็นเครื่องมือของ AI เหมือนกันคุณผู้ฟังคะซึ่งล่าสุดในวันนี้นะคะก็มีข่าวแจ้งเตือนเกี่ยวกับมิจฉาชีพใช้ AI หลอกเอาเสน่ห์เลยเอาซะเนี่ยจริงๆเมื่อสักครู่นี้ประชุมประจำเดือนกับทีมของสวทเชียงใหม่ทีมเจ้าหน้าที่ผอ.ก็บอกว่าผอ.ในล่าสุดผอ.เผลอไปคุยกับมิจฉาชีพประมาณ20กว่านาทีค่ะแต่ดีไม่โดนหลอกแต่ผอ.บอกอุ้ยเหมือนมากเหมือนจริงมากตำรวจก็เหมือนเจ้าหน้าที่ธนาคารก็เหมือนเพื่อนเราอะไรเราคนที่เกี่ยวข้องรอบตัวเราเหมือนหมดเลยนะคะทีนี้ก็อยากจะมาเน้นย้ำแล้วก็แจ้งเตือนคุณผู้ฟังว่าให้เอ๊ะให้สงสัยไว้ก่อนไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนไตร่ตรองให้ชัดเจนไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนแล้วก็เน้นย้ำเลยว่าบอกตัวเองเสมอว่าคนที่โทรเข้ามาแล้วก็คุยเรื่องเงินเนี้ยไม่น่าจะใช่คนดีเอาจริงๆไม่น่าจะใช่คนดีไว้ก่อนเลยน่าจะเป็นมิจฉาชีพนะคะส่วนกลโกงต่างๆด้าน AI ที่นำมาใช้หลอกจะมีในรูปแบบไหนบ้างเดี๋ยวมาคุยกับน้องแอนเจนค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แอนเจนก็จะมาพูดถึงเตือนภัยมิจฉาชีพนะคะใช้ AI เรียนแบบเสียงคนใกล้ตัวนะคะเพื่อหลอกโอนเงินค่ะช่วงนี้นะคะมิจฉาชีพนะคะมีการนำเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะคะมาใช้ในการหลอกลวงประชาชนทำให้รูปแบบการหลอกเงินมีความแนบเนียนและน่ากลัวมากขึ้นค่ะการใช้ AI เรียนแบบเสียงของบุคคลที่เราไม่รู้จักนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหลานญาติหรือเพื่อนสนิทนะคะวิธีการของมิจฉาชีพนะคะก็คืออาจจะนำตัวอย่างเสียงของบุคคลเป้าหมายจากคลิปวิดีโอหรือแผ่นเสียงที่เคยเผยแพร่บนโลกโซเชียลค่ะนำไปใช้กับเทคโนโลยี AI เพื่อนำเสียงที่มีลักษณะคล้ายกันกับเจ้าของเสียงนะคะจากนั้นนำเสียงดังกล่าวนะคะมาใช้ในการโทรศัพท์หรือสร้างข้อความเสียงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือค่ะโดยมิจฉาชีพนะคะอาจสร้างสถานการณ์เร่งด่วนเช่นโทรมาอ้างว่าเป็นลูกหรือญาติค่ะบอกว่าเกิดอุบัติเหตุมีเรื่องฉุกเฉินต้องใช้เงินด่วนหรือมีปัญหาที่ต้องใช้ช่วยเงินโอนให้ค่ะและมักพยายามกดดันให้เหยื่อนะคะรีบตัดสินใจโอนค่ะโดยไม่เปิดโอกาสให้มีเวลาตรวจสอบเลยนะคะบางกรณีอาจไม่ได้มีเพียงอย่างเดียวแต่อาจใช้วิธีหลอกลวงเช่นข้อความในแชทหรือข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อค่ะเพื่อให้ดูสมจริงมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่ควรระมัดระวังก็คือเสียงที่เหมือนคนรู้จักไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่โทรเข้ามาเนี่ยเป็นเจ้าของเสียงจริงๆค่ะหากได้รับโทรศัพท์ลักษณะดังกล่าวนะคะขอให้ตั้งสติอย่ารีบโอนเงินและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินค่ะวิธีตรวจสอบที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือวางสายแล้วโทรกลับไปหาบุคคลนั้นด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่เรามีอยู่แล้วค่ะหรือสอบถามคนในครอบครัวเพื่อยืนยันเหตุการณ์ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในยุคที่มิจฉาชีพสามารถนำ AI มาใช้สร้างเสียงเรียนแบบคนใกล้ตัวได้สิ่งสำคัญคืออย่าเชื่อเพียงเพราะเสียงคุ้นเคยค่ะแต่ต้องตรวจสอบตัวตนและข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งค่ะ
0: ค่ะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องแอนเจนนะคะที่เตรียมข้อมูลมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะก็ยังคงแจ้งเตือนกันเป็นประจำทุกวันที่เราไม่อยากจะเห็นคุณผู้ฟังแฟนรายการของสวทเชียงใหม่พี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆนะคะมาดูกันที่ข่าวดีของประกันสังคมกันบ้างอาชีพเกษตรกรแม่บ้านร้านค้าแผงลอยสามารถเข้าระบบประกันสังคมได้แล้วค่ะวันนี้ทางครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา33ตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอดึงแรงงานนอกระบบเข้ามาอยู่ภายใต้ระบบความคุ้มครองและการดูแลด้านสวัสดิการค่ะคุณผู้ฟังมีกลุ่มไหนบ้างก็จะมีกลุ่มลูกจ้างที่ได้รับการขยายสิทธิ์เข้าสู่ม33ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันประกอบด้วยลูกจ้างภาคเกษตรกร กิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ค่ะลูกจ้างของนายจ้างบุคคลธรรมดาเช่นแม่บ้านคนสวนคนขับรถแล้วก็ลูกจ้างร้านค้าแผงลอยซึ่งถือได้ว่าเป็นการปลดล็อกกฎหมายครั้งนี้นะคะเพื่อครอบคลุมทั้งแรงงานสัญชาติไทยและแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องค่ะคุณผู้ฟังโดยจะได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเทียบเท่ากับลูกจ้างทั่วไปทั้งสิทธิการรักษาพยาบาลคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตว่างงานตลอดจนเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ครอบครัวของลูกจ้างในกลุ่มของภาคกิจการการเกษตรนะคะแม่บ้านคนสวนคนขับรถค่ะลูกจ้างร้านค้าแผงลอยด้วยทั้งนี้กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ภายใน180วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมโดยคาดว่าภายในปี2573น่าจะมีแรงงานเข้าระบบเพิ่มขึ้นกว่า 1,500,000คนค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเพราะสิทธิประกันสังคมเวลาที่เราไปรักษาพยาบาลเวลาที่เราไปใช้สิทธิ์ต่างๆนะคะทั้งเรื่องของการรักษาฟันทันตกรรมต่างๆเรื่องของการนวดเรื่องของการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลตามโรคที่ประกันสังคมคุ้มครองแล้วก็รวมไปถึงเป็นการสร้างหลักประกันมั่นคงเพราะว่าจะมีในเรื่องของเงินชราภาพบำนาญชราภาพด้วยนะคะค่าบริหารจัดการเรื่องกรณีที่เสียชีวิตอะไรแบบนี้ก็มีสิทธิพิเศษถือว่าเป็นสิทธิหลักประกันแล้วกันค่ะไม่ใช่สิทธิพิเศษแล้วถือเป็นสิทธิตามหลักประกันตามกฎหมายถ้าวันนี้เราเป็นแรงงานเราเป็นลูกจ้างอยู่ในภาคส่วนไหนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่เขาบอกไปตอนนี้เขาขยายกรอบมาละถึงแม้ว่าจะเป็นลูกจ้างของร้านค้าแผงลอยเป็นแม่บ้านเป็นคนขับรถคนสวนเราก็สามารถได้สิทธิ์เข้าระบบประกันสังคมตามมาตรา33นะคะน่าจะภายในปี2573น่าจะมีจำนวนแรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้นก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่สร้างความเขาเรียกว่าเป็นหลักประกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะเป็นหลักประกันถึงมันไม่ใช่เงินมหาศาลมากมายแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยในกรณีที่เราต้องตกงานถูกให้ออกงานว่างงานเขาก็จะมีเงินชดเชยให้นะคุณผู้ฟังก่อนหน้าที่ใจจะมาบรรจุราชการเนี่ยก็เป็นลูกจ้างมาก่อนในหน่วยงานราชการก็เข้าสู่ระบบประกันสังคมนี่แหละค่ะพอเราเปลี่ยนจากระบบประกันสังคมมาเป็นระบบของราชการไอ้ส่วนที่เราเคยส่งประกันสังคมไว้ยังอยู่นะคุณผู้ฟังไม่ได้หายไปไหนแต่เขารอว่าเราจะได้รับผลประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราอายุครบ55ปีก็ถือว่ามีเงินก้อนไว้ตรงนั้นส่วนหนึ่งละมันก็อุ่นใจนะคุณผู้ฟังเนาะมันก็อุ่นใจว่าเงินที่เราส่งไปทั้งในส่วนที่ในจ้างช่วยเราออกครึ่งนึงแล้วก็เราออกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ในกรณีที่เราเปลี่ยนระบบมาเข้าสู่ระบบของระบบข้าราชการจากระบบประกันสังคมมาเป็นระบบสวัสดิการข้าราชการแต่ว่าเงินที่เราเคยส่งประกันสังคมยังอยู่นะรอจนกว่าอายุครบ55ปีเราถึงจะได้มีสิทธิ์กับเงินก้อนนั้นนะคะมันก็เป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่อยากจะให้แรงงานทุกคนได้เข้าถึงนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีและเป็นข่าวดีค่ะคุณผู้ฟังก็รอติดตามว่าเขาจะให้เข้าระบบอะไรยังไงเมื่อไหร่นะคะรอติดตามว่าราชกิจจานุเบกษาจะประกาศวันไหนเพราะหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา180วันก็จะมีผลบังคับใช้ทันทีค่ะเดี๋ยวนี้มันง่ายนี่ไปจ่ายที่ร้านสะดวกซื้อ71ได้เลย 7-Eleven ง่ายมากนะคะง่ายมากนะคะก็ไปใช้บริการกันได้ถ้าในที่อยู่ในระบบอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยสมัครประกันสังคมก็ลองไปสอบถามกันอาจจะเป็นมาตรา33มาตรา39มาตรา40ไปดูด้วยว่าเราเข้ากับมาตราไหนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังมีขอเข้ามาเพลงเก่ามากๆเลยไม่ค่อยได้ฟังเลยค่ะเพลงนี้คำอุทธรมกระจายคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมเพลงนี้ขอกันเข้ามาทางออนไลน์เอาไปว่าไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

มีพี่สาวโทรมาจากทาแม่ลอบลำพูนค่ะคุณผู้ฟังขอเพลงกันเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้ช่วงท้ายรายการนะคะต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะยังพอมีเวลาเปิดเพลงเพราะๆอีกสัก 2-3 ผลงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์พรุ่งนี้พบกันใหม่ในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะพรุ่งนี้เป็นเพลงลูกทุ่งค่ะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงลูกทุ่งวันพรุ่งนี้เจอกัน 15:00 นถึง 16:00 นกับดีเจแจงอลิสาปิงตังทางสวทเชียงใหม่FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 GHz และ AM 1476 GHz ค่ะฝากอีกหนึ่งช่องทางการติดตามทาง TikTok Live นะคะแจงสาวยองให้คุณผู้ฟังสามารถติดตามเราฟังคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้ค่ะหรือโทรมาคุยกันที่หมายเลขเดิม053-276-793ในช่วงนี้ส่งท้ายกันด้วย2ผลงานเพลงนะคะยังเหมือนเดิมโอ้โหเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานเหมือนกันแล้วก็คืนนี้เหงาเท่ากันไหมแนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ไปฟังส่งท้ายพร้อมๆกันขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขในทุกวันนะคะเปิดฟังสวทเชียงใหม่เมื่อไหร่ก็รับฟังข่าวสารที่เป็นประโยชน์และรับมอบความสุขความบันเทิงกันได้ในทุกชั่วโมงกับทุกรายการของสวทเชียงใหม่วันนี้แจงอลิสาเปียงตั้งลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
6: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทยเพื่อพบปะพูดคุยและกระชับความสัมพันธ์โดยเฉพาะเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่กำลังจะสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลบรรยากาศตลอดการรับประทานอาหารกลางวันเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองนายกรัฐมนตรีและคณะทูตได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลากหลายเรื่องทั้งประสบการณ์การทำงานในประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศตลอดจนเรื่องราวและความประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยการพบปะครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดนอกเหนือจากการพบหารือในรูปแบบทางการสะท้อนถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประชาคมการทูตในประเทศไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุพ.ร.ก.กู้เงินถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดพร้อมเตรียมประกาศให้เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นวาระสำคัญของประเทศ
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการพิจารณาพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับแผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยการพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ในชั้นสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นวาระที่มีความสำคัญยิ่งเนื่องจากงบประมาณและการดำเนินการตามพ.ร.ก.ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานและสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้เกิดขึ้นได้จริงทั้งนี้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ใช่แค่เรื่องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเป้าหมายใน ซีโร่เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ามกลางความไม่แน่นอนและวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มูซส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นดังนั้นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่จะต้องตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวนพศรแก้วขำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมยกระดับให้ไทยกลับมาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งในเอเชียเน้นย้ำคนไทยคว้าโอกาสจากการเข้ามาลงทุนของต่างชาติหลังได้รับความเชื่อมั่นจากปัจจัยการเมืองและการเงินการคลัง
10: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปาฐกถาพิเศษในงาน Thailand Focus 2026ว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในจุดที่สามารถเปลี่ยนผ่านและยกระดับให้กลับมาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งในเอเชียซึ่งงาน Thailand Focus จะเป็นหนึ่งตัวกระตุ้นให้ทั่วโลกเห็นว่าไทยกลับเข้ามาอยู่ในกลุ่มการลงทุนจากปัจจัยสำคัญทางการเมืองและการเงินการคลังที่นักลงทุนมองว่ามีเสถียรภาพซึ่งจะเป็นรากฐานให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นและพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆโดยย้ำว่าภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนการลงทุนและคว้าโอกาสจากการที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยไม่ได้ลงทุนมานานจึงเป็นอุปสรรคที่ต้องหันไปพึ่งพาการส่งออกและการบริโภคในประเทศซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในระยะยาวนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้โหชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: กบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ังหัวชื่นลัว
5: ยอชายอดอมมือลองหิงเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอกผักเกลอซาตะผัดโดผัดชิลอซาบา
7: ที่วิจอวิออกคอลุ
8: อาเชื่อที่เลลิโง
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
8: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

就困家的他要呢进看呢给了困家。

跳，红兔儿在跳天，真兔儿娘，真啊，不把

退下的心头呢，定下呢不了这真这那么红不只有您就

เสียนตาฮานเวทุยตาหลอดสูญะโอ้ลอวันเชียร์สยามทุ่งา

那五年家这的困难就某年来了多了塞了在将亚马乌从我当当为挣钱那种

为这一切那无道严修的人变那动丢年哎呀。

ดเดียวจะลาเบียหินชงแห่ตินเชียวลาเจียบเบาทรงหาจริงชั่วเบาโอเอนอจัง

จิวฝ่าเหลือเวเชียนาเมื่อนาเจียบเชียบเนี่ยท่าสินบัตสกิลาเมื่อนไทยกลัวเจียว

飘的合家的眼前也加了天气加了眼前

เจ้าเจ้าอยู่ในจงสูนเสียบเย็ดเย็ดเย็ดเออจันเสดจะหนีละเสียงดับสังโอ้ยา

nhìn mà lỡ giờ xe chân khuẩn toàn lỡ quá nghe nói.

ยจะสาเวพุนตาเชื่อว่าเนี่ยเหลียวสุดจังสยามเห็นจุมาโอกุงยามเตียวเวจิตเซนยามตุญะขี้เปียวลิจิลาจะเข้าท้าโอตาเชียวปินเนมากงเปียมปินจาโอนาลาตอยุกเซได้ยามกว่าโอตา

กันขี้จะหงาจาเสมางโอตัวก็ยอมเวชงาเทียน

ับสิ่งเฮือนเลอะเลอะชดเจ้าชนะหอตุกขัวเอ๋อ

ตานสินบานเดียวต่างเป็นละละลานสูเจอเลียวนะเตรียมกว่าเท้าลาน

ขึ้นตาเบเจียเลียมหาสินเขียวเลยเบียวนาเบียวจะโอเบเสียวตาละจาเชียดเหนียเบเทียมเทียน

ไม่กลัวเจ้าบ้านเนี่ยเจ้าเวทลอยามเนี่ยตุนเนาะแบบเนี่ยท่านาขอเขียนเนี่ยเนาะเจ้ามินแกงสาใจ

0: พยหาจังหวัดยะลาได้รับแจ้งอุบัติเหตุจากการทดลองวิทยาศาสตร์ภายในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านตาชีตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยมีรายงานว่าเกิดเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดระหว่างการทดลองส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นจำนวน7รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บประกอบด้วยครูผู้หญิงจำนวน2รายและนักเรียนจำนวน5รายโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสจำนวน2ราย1รายได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาและอีกรายได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอกขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวมถึงสาเหตุและลักษณะของการทดลองที่นำไปสู่การเกิดเหตุระเบิดดังกล่าวโดยจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปเบื้องต้นยังไม่มีรายงานรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมโดยความคืบหน้าของเหตุการณ์และอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้ช่วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงผู้บังคับการวาระปี2569มีความเป็นธรรม
1: พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงผู้บังคับการวาระประจำปี2569ดำเนินการด้วยความเป็นธรรมและรอบคอบโดยคณะกรรมการกลั่นกรองได้ใช้เวลาพิจารณานานถึง14ชั่วโมงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสมดุลที่สุดตำแหน่งมีจำนวนจำกัดผ่านไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ทั้งหมดแต่จะพิจารณาจากความเหมาะสมความรู้ความสามารถและหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมยืนยันว่าผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมจะได้รับการพิจารณาอย่างแน่นอนสำหรับวาระประจำปี2569มีตำแหน่งระดับนายพลตำรวจว่างรวม163ตำแหน่งประกอบด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ3ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ6ตำแหน่งผู้บัญชาการ19ตำแหน่งรองผู้บัญชาการ41ตำแหน่งและผู้บังคับการ94ตำแหน่งโดยคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งมีพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานได้ประชุมพิจารณาแล้วเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เมอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเร้าก
8: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่กุยอขอเชาวมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

tu hồ à cha thô ê linh na linh sư ô to to tì tu tì sẽ lưu tăng tề.

了哟，那林子可知道你路哟路走哎，江哎路哟路走哎，江里呀头哎，林那林子你可可黑羊长一道哎。

铁路哎，你那哎的，那的子路的当，赶住了当车的那道，多子多的的，都停在要柚子走哎路，要路都好。

đang phong dư xua trở cử mê găng lô sai hà lù nông nhó cho anh đầu phết Facebook hà nhó cho hú TikTok mà thỏ mê suốt lơ băng chùa cột lấy cột chè y lên y chè bố chùa phết xó vò thò Chiang Mai AM y chanh báo bùa xiang chọc trào kilo hớt mà ua trong đầu cho mê cho chúa lên chùa tù cử luôn rô cử nhó ua phong dư ua kê lù băng chùa chẳng hẳn đù sử tông chùa hà lù mông đạo lưu xin Chiang Mai mà cù vàng hát cha sa hát ta mò nua suốt lao yuan ru của nhó ua phong yu ua kê thảo bi mừng chu chua thảo sao mà chuan chữ nua nữ chè của yu mua chó sử sử cho lù thẳng chua bê suốt lao tàu bao mà trắng sử sử thân đê cử của yu cho lù thẳng chua bê suốt lao tàu bao mà yu y trắng sử sử cử nhó chuan đảo chó nụ chữ gra xuông can khang rõ căng tàu lùn thua tự hạ chủ khoam khướp na đợi lúc โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะมาย่อจวมจอข้อมูลคือย่อนูนัวนูติเนงเก่าเจ้าลู่ยิลินดูชงอ๋อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวนัวนูเจ็บจอหนูจื้อปวดคู่เตาช่วงจวมาปวดเตาทัวเตอร์ฮาตาเจ็งมั่วจอไปเสงคือเม่ลงทะเบียนเดาจอบัตรสวัสดิการแห่งราชสุมาจอหนูจื้อปวดช่วงจวมีเลขคุณสมบัติคือจื้อผ่านเนาะคือจื้อผ่านมั่วย่อจัวล้านไปแสนเต่าแรงมาจอหนูจูปอเต่าเครู้เฉาจวมจอคือหาตาคุณสมบัติจือผ่านเต่าเต่ายื่นยื่นอุทธรณ์ยื่นทบทวนสิทธิ์อีชานจือฮานหวอมาต่างชื่อนัวนุเจจอคือหาตายื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์นุเจมั่วยอเปล่าล้านช่างแสนเต่าแรงเหาะหาเจ๊งชัวจอคือจือยื่นทบทวนสิทธิ์นุเจยอเปล่าล้านจือแสนเต่าแรงมาจอหนูจื้อป้อชาเลฮาตายอมไม่เล่งตือคือฮาตาจื้อผ่านโลเอสังยื่นอุทธรณ์เจเมียจู่เล่งมั่งยื่นอุทธรณ์เนาะยื่นทบทวนสิทธิ์กวนเต้นูติไปเจ้าอีรู้หยิคลินตูนัวเสื้อชัวจื้อประเจนูเหล่าซื้อมาชื่อเขายัวตั้งเหล่ามายอฮาตาเมเล่งตือคือเจ๋งชื่อเตายื่นทบทวนสิทธิ์เจเล่งมั่งเนาะยูจู่เตาเล่งมั่งยื่นทบทวนสิทธิ์เนาะมาเถ้าคือฮาตาไม่ยื่นนุเจจอหนูจื้อปกุฮาตายื่นเตาจวนเดอตูแอปพลิเคชันคือยอเป๋าตังฮะตูแอปพลิเคชันคือยอทางรัฐเราชื่อเมืองเตาจวนเดอธนาคารจื้อรู้ธนาคารหอมั่วธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เราชื่อธนาคารทกสฮะรู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอ อสฮารู้ต่อข้างเคยอธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมาจื้อรู้ธนาคารหนัวเมเมื่อเป็นสื่อมองยื่นทบทวนสิทธิ์เตาหนัวมาโยฮาตามเต้เถาเอเมยจู่เตามัวจ๋อต้องเต้าเราซื้อเต้ยังคือยมัวปอเท่าเต่าเก๋กังคืออัวเอกสารมึงอัวหลักฐานเต่าเก๋คือยัวยื่นอุทธรณ์นุเจจ๋อหนูจู่ปกุฮาตาเมยจู่เตามึงติดต่อจัวหน่วยงานหน่วยงานตุจื้อกูเมนจื้อเต้แม่งอ๋อสุเลยคือเต้เล่งจื้อเต้แม่งฮาจูร่างเต่าลู่เช่โลนุเจเมยจู่มึงจกขนส่งเต้เล่งคือเจ้าลุ่มเบเจ้ามึงอัวอีตุคือฮาตาอัวคณะกรรมการเราชื่อมั่วหุ้นเล่นดาวนุเจเมย์อยู่จุ่มมองจัวกระทรวงพาณิชย์เล่นดาวเหนียวมั่วแต่ละขอเชิญมาย่อจวนดาวฮาตาเท่าคือเมย์อันเล่นจื้อเต้งเหม่งคือฮาตาจื้อผ่านดาวก็เลยคุณสมบัติดาวนิติขอตื่นนุเจยัวจู่ตามมองจัวหน่วยงานดาวเหรอวยย่อฮาตาเต้เท่าเอเมย์จื้อเป้าฮาตายัวมองจัวขอตื่นเลยจังโลนุเจจ้อนหนูจื้อปอกู้เตามั่วลุศูนย์คือฮูฮาตาศูนย์ประสานงานOne Stop Service เราชื่อ OAS ย่อจัวระดับแต่ละอำเภอมันอยู่ย่อจัวหูอำเภอเหรอแม่มึงติดต่อเตาจัวคอนเดอร์ไอ้มูจอหนูจัวป่อยย่อย่อตัวคือประสานงานจัวเม่อยู่ประสานงานมึงจัวหน่วยงานคือเม่อยู่จู่ทอเต้นเต้าเดอร์เดอร์คืออยู่จัวลูกอัวป้อเท่าเดอร์เก๋กังยื่นทบทวนสิทธิ์มาเท่าคือฮาตาแม่มึงติดต่อจัวOne Stop Service รู้ศูนย์One Stop Service คือย่อจัวเดอร์อำเภอหน่วยเจจอหนูจื้อป้อยัวอำนวยความสะดวกจัวเม่ยัวปังจัวจัวเม่ประสานมึงจูจัวจอหน่วยงานฮะป้อยัวสั่งเต้นเต้าเต้าเอกสารจัวเม่เจเหนือยงจีจัวเม่สดเราเห็นเงาะมามึงติดต่อเต้าย้อจัวเดออำเภอแต่ละขอเชิญหน่วยเจเหนือมั่วลุศูนย์หน่วยย้อจัวเดออำเภอเนอมายัวจูยอดำเนินการภายในหนอเต้นเต้าเต้า

หาตาก็ยื่นทบทวนสิทธิ์แต่งเลยโลเอก็ตีจอหนูจื้อป้อหาตาก็หาเจ๋งชัวคนต้องเตือนัวก็มึงกลางต่ออ่าจอหนูจื้อคนส่งป้อโลและชื่อกระทรวงพาณิชย์โลหนูเจ๋คนต้องเตือนเต้าอ่ามั่วเป็นสื่อหาตาดำเนินการภายในนุติแหน่งเก่ารู้จั่วหลินดูชงออเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วอ้อตสุมาไม่อยู่จู่ยื่นทบทวนสิทธิ์อ้นได้อ้อเตนต้องเตือนเอกสารหนูเจ๋ป้อเจ๋งโอรู้ชื่อเฮามีนจื้อจั่วเมมบางเตนต้องเตือนเอกสารตสุมาหาจูนเด็กขอคือหาตาก็อยู่จู่ยื่นอุทธรณ์เราชื่อยื่นทบทวนสิทธิ์อวนเต้ภายในนุติไปเจ้าอี้หนัวเอหนือชาเลก็ชาเลมั่วเฝ่งคือหาตาก็อยู่อ่ามุมชาเต้นต้องเต๋อโลเอกสารโลอ่านเต๋อลู่ยื่นต่อข้างหล่อเต่าเล่นเต๋อฮอมาอยู่จู่เต่าเล่งมั่งเนอะจังชื่อเขาตั้งเหล่ามาจ้อหนูจู่ป้อหาตาเต่าคือเม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ตั้งเหล่าโลนี่เก็บจ้อหนูจู่ป้ออยู่กระทรวงการคลังป้ออยู่ช่วนจั่วเม่เจ้าข้อมูลหาตานือป้อยอย่างเลยคือเม่มัวเต้นต้องเต๋อปอเทิงเต๋อจะมึงยื่นทบทวนสิบประโยชน์ชนจวกขอเจ้งตั้งยอหัตก็เตาโลหนออย่าก็ผ่านเลยโลนี่เจ็บปุ้ยยัวเต๋อตัวประกาศผลเนอะจอคือชื่อเต้าเนอะหรอปุ้ยยัวประกาศผลอีอย่างเก่าฮะจัวนู้ติไปเจ้ารู้จั่วลินดูชงออเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วมาเท่าคือฮาตาปัวประกาศผลตั้งเลยโลเอก็เตาเนาะก็เตาเนี่ยก็อยู่จู่ยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนเท่าคืออยู่ยืนยันตัวตนตั้งเนี่ยนู้ติอีรู้เก่าลินดูชงออเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วเนี่ยสัวเลยอยู่เตาซื้อจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือยอจอช้าอ๋อชงออเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วเนี่ยสัวเลยอยู่ซื้ออีชื่อหล่อหนูเนอะยอมไม่เตาเอไม่ยืนยันสิทธิ์ตั้งเลยโลหนูเจียวซื้อหล่อตัวลูกเก่าลินตู้มองเหาะหนึ่งยังเกียร์หนูตีอีลูกเก่าลินตู้มองหนูเจียวไม่มัวเป็นสื่อคือหาตาเตาซื้อจ่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่อชาคือยอชงอ้อเช้งซื้อปวดเจ้าเจ้าจ้วนหนูเจียวกูหอมมัวจะลุนทัวเตาอัปเดตจัวไปจ่อหน้าจื้อคือตีนิ่งจังจ่อกลางเตาหนึ่งเตาหนออีชันซื้อห้าเอลิงตือคือเมเจงจื้อเตายื่นทบทวนสิทธิ์หนูเจียวมั่งเนอะตั้งรู้เชื่อเหรอเอจวนจื้อนัวหนูเจมกูหอยัวจอกังรูจออีช่างเก๋ลอเจจัวเปสดเราลูกงเก๋ลอเจอัวเกเออีปลาหนูเจมกูมังเล่จอกังรูมัวหรืออย่างจอรูทางจัวเปสดเราเตาเป้าจวนจื้อเอกูยอรูจออีช่างซัวปังแสงจัวอีแรงคือเตาถอตัวคือซื้อลุ่มเบหาตาดูนั่งโนมาก็หาตาอวลุ่นเองลื้อลื้อชักเกิงเก่าเลยเอสังถอยอีช่างซัวปังเสียงกูมัวลุ่มเบหาตาชื่อมัวจึงเก่าโนมากูกุมบังเตาอีช่างซัวปังเสียงกูมัวลุ่มเบหาตาจัวจึงจวงเก่ามาร่างหนัวตูกูฮูร่างซัวปังเสียงหนัวโนเจนหนูมัวลุ่มเบหาตาจี้เฮามากูมัวช่างหนัวจะหลุดจออวก็ตูแฮมัวจะหลุดจออวเกลอเจจัวเปสดเล่าเตาลูกงเกลอเจนองอัวเกเออีปลากูมาดอกังลูมัวหรืออย่างจะหลุดถังจัวเปสดเล่าเตาเป้าจวนเจอ

จวนจื้อนัวนัวเจกูยัวจอกังลูมัวอีจังสูสือจอลูถังจวนจื้อจัวเป้สุดเหล่าเตาเป้ามันเดาจังสูสือนัวนัวเจย่อจวนเดาลูบริษัทกูยอ AIS กูเตาเตาตัวอันทัวเตาจัวเป้จอหน้าจื้อกูตีนิ่งจังสุดเหล่าเมลังตือกูหาตาเมซื้อจอซิมโทรศัพท์กูยอ AIS นัวเจไม่อยู่จู่เตาอัปเดตไม่จ่อข้อมูลลงทะเบียนเดอะเมฆไกลซิมภายในนุติไปจู่อีลู่หยิลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมากูยอตั้งลู่ลีหนัวเหลือซื้อมาอยู่จู่เตาอัปเดตไม่จ่อข้อมูลกว่าอยู่จ่อข้อมูลคือตั้งชื่อหนัวเหลือซื้ออยู่จ่อข้อมูลล่าสุดหนัววิยอหตาเจ้าเลยคือจ่อหนูซื้อกสทชมาปัวเตามั่วมาตรการมั่วนโยบายคือหาตาเป้จอมเบอร์สุต้องมาก็อยู่สู่เตามั่วอัปเดตคือยอปัจจุบันเราเชื่อก็รู้สุต้องนี่เจก็เจ้าไกลซิมมาอยู่สู่หาตายอก็อยู่สู่ลงทะเบียนอัวก็ลุ่มเบหาตาก็ซื้อไกลซิมหนัวหนอวิยอจอหนูจื้อปัวหาตาหน้านู้นนี่หนัวมามั่วจอตู้ช้างมิจฉาชีพจ่อจอมเบอร์สูต้องจอมกลางจาลัวหรือตูนเดาสูต้องเมืองกลางจาลัวหรือตูโลฮะมั่วจอซิมโทรศัพท์คือยอซิมผีคือต้องกาตัวเองเคเลนเดามาทะเลเจียจัวเป็นเสียงสดเราอยู่จู่เตายืนยันฮะอยู่จู่อัปเดตอยู่จากข้อมูลฮะตาไกลซิมหน่วยยอกูซื้อตาตาเล่จียอจอตู้ช้างมิจฉาชีพเลนหนอมาวิเลนเดาหน่วยเก็บย่อจวนเดาเครือข่ายลูกซิมโทรศัพท์คือยอ AIS ปัวชาเลเต่าตัวช่างเต่าจัวเปย์จอน่ะจึกตินิ่งจางสวดเราค่ะตาเมลังถือกือซื้อ AIS นัวเจยอจู่เต่าอัปเดตอยู่จะข้อมูลกว่ายอจะข้อมูลคือต่างสื่อหนัวหนัวเนอะมามั่วปิงสื่ออัวเต่ายอย่องยีเปย์อัวเปย์แรงรอเต่าอ้ออ่าเปย์อัวผ่านตัวแอปคือฮูค่ะตาไมAIS เจกองการมองจัวหูตัวแอปหนัวหนัวเจก็มองเต่าจนเดี๋ยวขอเมนูเหนียวมุ้ยขอเมนูคือหาตาอัปเดตผู้ใช้งานซิมเนาะเหรอแล้วชื่อยอหาตาก็มือเต่าของเต่าหนูเจ๊ปุ้ยอยู่เจ๊ก็กรอกจอข้อมูลคือยอยูเลเนาะหาตาตุ้มเบอร์สุดต้องหนูยอยูเลตาตาหนูเจ๊ก็มืออัปเดตเนาะฮะยอหาตาก็ชื่อการมือจะหูตูแอปพลิเคชันเนาะแล้วก็มือเต่าเต่าจวนตุ้มเบอร์สุดต้องคือยอตุ้มหมายเลขเนาะก็มือเต่าจวนเดี๋ยวก็รู้สุดต้องคือยออีก็มือหนาวอีเจ้าอีอ้อตั้งแต่นาลู่ดอกจันตั้งเจก็มาเล่นนาก็เลยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนตั้งเจก็กดลู่สี่เหลี่ยมเจโทรออกเจนูยัวอวดจวมจอหนูจื้อ AAS ปัวเป้าหาตาโอ้ตุ้มเบอร์สุดต้องคืออวดตัวหนัวสั่งข้อความตัวหนัวหนูเจใช้เตาหาตายอก็เลยหนัววิยอหาตาก็มัวก็เลยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเจปุ้ยโยเป้าหาตาตุ้มเบอร์สุดต้องหนัวยอก็เลยเราชื่อเต้เท่าเต้แรงสังหาตาโอ้กูจื้อเจ้านาเล่นเตากูอวดหูเว็บไซต์กูเตาเนาะหรอปุ้กูมัวเว็บไซต์คือยอ AAS เลยฮะอ๋อชื่อตังเนี่ยเนาะฮะยอหาตาโอ้เจงชื่อเตาเจ้าอวดชื่อเป้าอวดมีตู้มีโยชื่อย่อเอโอชื่อเต่าเนอะหรอมึงจวนเดาศูนย์ศูนย์ AIS ช็อปเราชื่อมึงเต่าจวนเดาจอตัวแทนคือปุ้มมัวจอซิมโทรศัพท์ AIS ทงปลาหูเตะเฉยไทยเต่าเราชื่อจอร้านคือปุ้มมึงมัวสูต้องเนี่ยเจ๊ปุ้ยยิงเจ้าเนอะปุ้ยยิงเจ้าเจ๊ปุ้ยยิงยอดตัวแทนเนาะเจ๊ปุ้ยอยู่อวดโซก็ปุ้ยอยู่อัปเดตก็จะข้อมูลกว่าเยอะจะข้อมูลคือต่างชื่อหนัวหนัวหอมาจอหนูจื้อคือย่อจวนAIS ปัวชาเลฮาตาอยู่จู่เตาอัวภายในนุติไปจู่อีลูหยิกลีนตู้หนัวชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วยอฮาตาก็จื้ออัปเดตก็จ่อข้อมูลกว่ายอปัจจุบันหนูเจเต้เถ่ามั่วเก๋กังคือฮาตาสังฮาตาเอ๊ก็จึงอยู่จื้อเตาซื้อตุ้มเบอร์ซื้อต้องได้หนูเจปุ๊อยู่มักเกาเลยเจอัวจู่ก็ซื้อจื้อเตาหนัวมาวิเลนเตาไปอยู่จู่เตาอัปเดตไปเจ้าข้อมูลเด็กไปไกลซิมโทรศัพท์ฮาตายอกูตาตาอยอกูยอตุซื้อตุ้มเบอร์ซื้อต้องหนัวหนูเจเจ้าหนูจู่ปุ๊ชาลิเป้าเลนเตาหนัววิยอฮาตาทงกอกูหาซื้อเทิงเดตีไทจุดปุ๊กว่าจะตู้ช้างมิจฉาชีพซื้ออยู่เต็มเบอร์สูต้องเจ้ามึงกลางจาลวนหรือตู้เจ้ามึงอัวจ้อซิมผีโน่เห่าจะซิมผีคือหลังเต้าหลังเต้าสูต้องมึงกลางจาลวน
ตู้ตัวนัวอัวเตะแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เล่นเต่าหนัวมาปวดทะเลตีไทยคอหนัวใหม่ก็อยู่สู่เต่าอัปเดตก็จะข้อมูลกว่ายอปัจจุบันหนัวเจกูหอมมัวจะรู้ทางเล่นหนัวจัวเป๊สุดเล่าเต่าเป้าเล่นหนัวไอเล่งถือกลุ่มเมื่อสู่เต่าอัปเดตเมื่อเล่นเบิร์ดสู่ต้องนั่นหรออยู่เต่าอัปเดตฮันเนอร์ฮะจวนซื้อหนัวหน่อยเจกูหอยมัวฟวยจวดเล่นนั่งกูย่อจวมพังเก่าเต้หูเต้เฉไทยจะหลุดถังจวนซื้อจวเป๊ะสวดเล่าเต่าเป้าหอย่อจวนนัวเดือดพังเก่าเต้หูเต้เฉไทยจ่อหนูจื้อคือใช้ชัวฟวยจวดเล่นนั่งกูหุ่นถั่วตัดฮาเลนัวฮาตาย่อจวนนัวมาม่วนนั่งย่อจวมเจ้าเจ้าเฝ่งปวนเดือดไทยแกอ้างมัวเก่งขอเชิญนั่งลู่ลู่เฝ่งเดามานั่งย่อลู่จวนลู่เสงแม่ฮ่องสอนเจิ้งไฮตากพิษณุโลกฮาลู่เสงเพชรบูรณ์มาย่อจวนนู้นัวฟวยจวดจ่าย่อจวนเดือกือยังเลนิ่งเก่าเปล่าจูนิ่งเก่าหยีองศาจ่อฟวยจวกู้ย่อจวกือยังเลไปเจ้าจูไปจบเปล่าองศาฮะมวยจุจวนเจ้าเลนเดือเก่าจูนิ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะฮันซื้อเลยหนัวฮะตาซื้อรอนู้นัวมึงจูนู้ตินิ่งเก่าหยีรู้หยีลินตู้หนัวหนูเจนนั่งอยู่ย่อจวกือยังเลเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าเฟ่งปัวตาชื่อมานุติเน่งเก่าจั่วลู่หยี่ลินดูมังจุนจวนนุติอีลู่จั่วลินดูมานั่งหยวนเตาอ๋อหยวนม่วนนั่งเตาเก่งขอเชิญมานั่งหยวนลู่เฮงเลนั่งหยวนย่อจั่วคือเฮงเลเจ้าเจ้าจูหยี่เจ้าเฟ่งปวนดักแท็กและอ๋อนุติเน่งเก่าจั่วมังจุนจวนนุติอีลูจวลินดูมาเป๊ะจอนะจือคือตีนึงจางเมลิงถือคือฮาตาเมย์ย้อจกแต่ขอเชิญคือย้อพื้นที่เสียงคือย้อเชอเกอเล่เถากูนางลู่ลู่ลู่เจ๊เพ่งมัวเล่ย่างหรือชื่อย้อเจนแต่ขอเชิญคือฮาตาช่างช่างโลจังห้อยยศตู้ต่อป้อเตาโลหรือชื่อย้อจวนเต่าแต่ขอเชิญคือย้อเจ๊เจ๊เต็นดูเล่หังเกลเล่นเต่าโนมาย้อเต่าจิงฟังอ๋อจังนางลู่ลู่ลู่เจ๊ย้อจวนมัวเล่ช่างสือโลมัวเล่ย่างเต่าเล่นเต่ามากูสั่งลู่ชัวหนัวเชิญจู่จวนเป๊ะจอนะจู่กูตีนิ่งจังสัวเกลเอเมย์ย้อจวนลู่ชัวตื้อลู่เซ็งตื้อย้อจวนเต้เชิญตื้อฟัวจวนชงลีจังซื้อสองเต่าเต่าหันเต่าสุดต้องตัวทางเป๊ะเต่าจวนเต่าดูสุดต้องจวนฮัลลูมองเต่าลู่เซ็งจังใหม่เต่าตัวเต่าจวนตึงเบอร์สุดต้องคือย้อสุนซื้อเป๊ะอ๋อช่างเจ้าสุนสุนช่างเราซื้อคอมเมนต์ตัวเต่าจวนดักตูเพจเฟซบุ๊กคือย่อสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะจะพุ่งยืนคือย่อโจหูติ๊กต็อกนอลกูช่องต้องดักตัวเต่านะทางเปตัวเต่าเอกูมัวไม่จ่อต้องดักคือไม่เช้าตัวใช้ตัวส่งกูมาจ่อกันดูเต้นต้องดักจวนเปจ่อหนักจึกที่นิ่งจังพุ่งยืนสุดเลยหรอเอจวนซื้อนัวนุเจกุยวตรข้างลูจอเกโลเจจัวเปสดเราลูกงเกโลเจอัวเกมากุยวลูจออีจางชัวปังเสงเจ้าเลกืมอีตูจื้อเจ๋เสงกือย่อจัวลู่จอปากาเก่าลู่เสงต่างคือก็ฮาตาสังนึงอือว่างร่างชัวปังเสงคือมอลุ่มเบฮาตากูยุนจูก็โนมากุมบางเตาหล่อเจ๋กูมออือว่างร่างชัวปังเสงฮาตากูยุนจูก็มอจะลู่จอจัวเปสดเล่าเตาลู่กงเกลอเจนนึงอัวเกเออีปลากูมันตะกั้งลู่เต้นเต้าเต๋อจัวเปจอนะจึกตีนิ่งจังพงยืดสดหล่อ

มาจวนซื้อนัวหนูแจกูยัวจอกางลูเต้นต้องเดินเดอเปจอน่ะจุกดินิ่งจังพงยืดสดละหอมาวันได้นัวหนูเจวดช่องเตาจัวอีตูน่ะเจย่อจัวเจดิโคกลูเสียงตากูนเตาสูต้องตัวทางเปอ้วเกนุงฮาจูนเดอฮาตาเอกูฮาตายัวจูเต้าอัปเดตอยู่จอข้อมูลเดอไก่ซิมโทรศัพท์ AIS เนาะมายอนุติไปเจออีซื้อนัวหลอหนีนัวปีหนีนัวมั่วเป็นสื่อและอัปเดตเตาเหล่านัวมาปีคลอนี่นัวอัปเดตมึงจุนยัวนุติไปเจออีรู้ยิลินตัวฮะวัดจองดาวจัวจอพงยืนย้อหูเพจเฟซบุ๊กให้ย้อจัวหูติ๊กต็อกคือเมลุนจูกุย้ออวดพงยืนอวดเกเมปังจัวสังสติกเกอร์ฮะปังจัวนาหัวใจต้วนดองดาวเกินเก่าเลยปังจัวกดไลค์กดแชร์ตัวห้ามาวัดจองดาวเมื่ออีเล่งพงยืนย้อจัวหูเพจเฟซบุ๊กชื่อลุงเบฮาตาเสาวันีก็กูฮาตาย้อช่องก็ย่อจัวเวียงปากเป้ามาก็หาตาเถายังคือยัวจองตู้หนัวฟุ้ยจัวจะร้องเห็นเลยหนัวเถายังจัวนู้มากู้กู้เกินเก่าเลยฮะร้องอย่างเล็กคือนั่งยัวลู่ยัวลู่ต่อสู้มากู้จืดลู่เล่นเต่ามาอวดจองเต่าคือก็หอกขาตัวจัวเป๊ะสดเล่าเต่าเป้าหออีเล่งพ้องยือก็กู้หาตาก็ลุ้มเบหาตาจื่อเสียงว่างหนอเอกฮาตาเอโยซิมทูมูฟหนอปัวอัปเดตหนอตาชูมากุสังฮาตาใหญ่อยู่อัปเดตต่างชอวิโยฮาตาเจ้าเลกสทชปัวฮาตาจอเป้จอซิมโทรศัพท์หนอก็ซื้อเบอร์สุดต้องประจำเบอร์นุ่ยเจก็อยู่จุดลงทะเบียนเนอะลงทะเบียนอัปเดตอยู่จากข้อมูลเฮาเอวิยอฮาตาเจ้าเรียนนโยบายเดอกสทชนุ่ยเจโปรเจียจัวอัปเดตอยู่จอเบอร์สุดต้องเหรอตีไทจูปุกมั่วจอต้นแห่งกุยตู้ช้างมิจฉาชีพซื้อเป้ลุ่มเป้แล้วซื้อเป้เต็มเบอร์สต้องซื้อโต้สู้ต้องวิโยก็ซื้อลงทะเบียนเจ็บปวดซื้อเป้าหาตาตุ้มเบอร์หนูยังเล่นตื้อซื้อหนูเจ็บเตะถอดปวดสังหาตายูยอตู้ช้างมิจฉาชีพหนูเจ็บปวดมดจ๋าเต่าละมากูสังหาตาหญ้ายูยอเตะเครือข่ายสู้ต้องหนูเจ็บยูยอจู่เตาอัปเดตยูจอซิมโทรศัพท์อ๋อมากูแนะนำหาตายูจู่เตาอัปเดตฮันจู่มองอีแรงพงยูฮ่าก็กูหาตาก็สืลุ่มเบฮาตาเซงมาก็ฮาตาก็ย่อจัวหรือเตเชออเอโยอัวเลจังเนาะเฮาโยอัวเลจังยัวเคสือเลจังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคือปะตั้งกูต่อหาต่างยอวิยอปัวฮาตาอยู่อัวอีเลงเตาเนาะอัพดาวน์โหลดทุแอปพลิเคชันคือฮูฮาตามาย AIS เนาะเฮาตัว Mตัว Y ตั้ง J A I S หนูเหรอเจก็มาเลยมึงอัวอัปเดตหูก็รู้ก็ดูแอปพลิเคชันคือก็ดาวน์โหลดลูเนอร์คือย่อ A I S เด้อฮะจื้อมองย่ออีเล่งพงยืป๋อเสงมัวก็หาตาก็ย่อจัวรู้เสงต่างนางรู้ชัวๆหนูเลยหนูเหรอมาอัวจองดาวน์เนอร์คือหอขาดตัวเหรอฮะเอาไปเล่งพงยืเมกูหันย่อสองตัวฮะเมทอเกลอเตัวนุเจปลากุมอชาวใจแกเอลุจานุเจกุมาเลลูจอเจเลรำดับเคียวกุเมสดเล่าทอตัวเอจ้าจ้องเห็นนุเจฮออชันเดนเดอหนะเอกุมามาจอเจเลกุเมสดเล่าทอตัวอ๋อฮะอีเลงพ้องยืนจือฮะสุลุ่มเบฮาตาหนูสู้เนาะหนูสู้ห่างหนอก็กูหาตาก็ย่อตัวลูจอบ้านแกงหอมนั่งชื่อลูเล่ชะชันดูเห็นเลยหนอมาอวดจอมเต่าคือหอขาตัวเนอะมาเข็งหลังหาตาซื้อไฟเตฟัวจัวจอนั่งหนอเอซื้อไฟเต่ามาหนูอยู่ทรงเห็นเลยอ๋อวิยอตูนาเจกูย่อตัวเจดีโคลูเสียงตากูหาตาย่อตัวเด้อลูจอเจดีโคลูเสียงต่างมานั่งลูลูเห็นเลยนั่งลูลูเห็นหนูเจจอหอจอมาหอจอตู้ตาจื้อเลยเขาเจ้าเหล่าตาชูมานางลูลูเข้าใจเจ้าอวดจวมรองเริงตังเลยหนอมาเช่ารูดลังลูจูปูจัวไปจ่อหน้าจื้อกระตีนิ่งจังคือจ่อกงจ่อลงเนอะมาทงเกาหาเตะเท่าเอเข็งหลังหาตาซื้อไฟเตาเอขอเช่าคือนางลูลูเขาม้วนไฟจัวขอเช่าคือนางชูลูนเต้าหนอมาใหญ่อยู่จองเห็นเลยอ๋อวิยอม้วนเก่งขอเช่าเจ้าไปจ่อเตะกงเตะลงคือไปกูจื้อสังเกตนางหน้าโนลูนางนุ่งเจ้าจากไปเตะกงเตะลงปะตังเลนเต้าห้ามาเช่ารู้กลางรู้สู่เช้าชาปูจอมเมฆเช้าชัวเล็งชัวตู่เอวัดจอมดาวกูเมฆสดเลยกู
ฮออานเตาสูต้องห้าชมต้องเตาตัวกงเกลอเชทางเปียวเกอมาอวดชมเตาจุยเล่งพงยืกันยาก็กูหาตันเยอะชมเถายังชมตัวก็ยออีตุกินแย่นงสูต้องจัวห้าช่ออานงเจ้าไซดูสูต้องจัวชัวชัวนู่มาอวดชมเตาจุก่อนนะหลุดเช้าชาเห็นปูจัวกูอ๋อฮะอีเล่งพงยืก็สูรุ่มเบหาตาในเล่าทอมาก็หาตามัวร่างชัวประสิงปอตั้งอวกตูห้าก่อนจูกงเกลอเจห้านัวซัวก็เสาตัวมากูกุ้งกังซาหาตายอเล่นเต๋อเอเต่เถายอกังซาอยู่เกนัวลอยจังรู้จึกปูฮานะเอวจอมเต๋อจอมเมสวดเล่ากือลุนจูกุญย้ออวพงอยู่อวเกอเอรู้เสาเสาใช้กังเกาเลยจงอย่างเลตื้ออยู่ตังเหล่าห้าจูกือยังเลจื้อนาทีเหล่าซื้อเกกูอยู่ลุจออีจังซัวปังเสียงกูอีจังต่อกังเกอมัวจอจูอีเล่นพงยืนถอดตัวย่อจูหูติ๊กตอกมาสุลุ่มเบฮาตาน้ำฝนต้นหนาวยูจูเต้าเหล่าฮาตาย่อหูติ๊กตอกเราสื่อหูเพจเฟซบุ๊กหรอสุลุ่มเบฮาตาน้ำฝนต้นหนาวก็กุ้งฮาตาสังท้อเก้ายีเสงว่างอีช่างชัวปังเสงกุมลุ่มเบฮาตาเจอยัวกัวนมากูบังเต้าเหล่าเอกุมัวช่างหนัวมัวจออัวอีช่างต่อกังเกิลจัวเปสุดเล่าเต้าลูกงเกลอเจนุงอัวเกเอปิกี้ซึ่งจูเถาลู่เสหจื้อเต็งจูเจ้าเต็งเป็นมันจากกังลูซึ่งจื้อหลัวมอหนัวกูจัวม้วนดูสุต้องจัวฮาลูมงดักลู่เสงแจ็คใหม่กือย่อจวนดักสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ไปกลุ่มประชาสัมพันธ์มัวจะลู่เสาบอกเดนัวเหล่าซื้อเอวจองดาวจัวสุดเล่าเป็นมันจากกังลู่ซึ่งจื้อหลัวสุดเล่าย่อจอง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
4: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืน สนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
5: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
6: ังหัวชื่นลัว
7: ยอชายอดอมมือ
8: ลองเพ่งเป็น
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
9: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดดุผัดชิหล่อซาบา
10: ที่วิจอบหยอกคอโล
11: อาเชื่อเฮือที่เลี้ยเลี้ยงโง
5: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนลีกจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอกระตอบเปอร์ปากระลือปากระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาแลกแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนกออ
1: ัตโตโคเนและกนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือชอเปอร์ดอปูแวมือกาพาทีพือพีก็กันเนาะบาตกอลซาเดอร์ยาพอมูลาวารัญญาไฟแพโรดแพเลวิทยุคลือหลอกก็จะแต่เวกี่แม่เนาะตาเชอกันต่อเลอเปิดปากหรือปากเกินยอสวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอเคสก็ลซาเกินนาดอปูราวกับดอปาเซแพเลวิทยุคลื่น AM ตึกโทลือกยานนุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์ตวิทยุเลอพบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์เนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook สรเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเคสก็ลาซาดีโทรศัพท์ตัวโดดตัวจบกระซิเนาะปะเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ053-276-007ไวยาเซอร์ขี่นุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะตินิยาอีเนาะมือนี้มือซอคีจิคือลาสิงหาคมนี่ขี้กระโทยากยาคือจิคุยและกาเลเนอร์แอดอเกอเคโดเกินนาตาซาตาซาวีปอลับเรือหรือพอทอเคโดเกินนาเซเคโดกนาเซเนาะดิเนจ้าเนเดอร์อะตุโคเตแกกอกกาลัสตาเปยไลกนาดอกว่าตาซาวีเตพลิคลิปเลยเนาะ

Dopuver pra kechokopo เนาะอีคันนี้อะก็ดาตาพี่ตามามีเลอร์งานสีสันแห่งขุนเขาเรื่องเล่าชาติพันธุ์เนาะอีคันนี้ดิซอนมีเนอะแกตาพี่ตามาบาคาเดอ Dopuver pra kechokopo เนาะกลุ่มชาติพันธุ์นี้อะคือดูโทเวดาจาทอลเลอร์ก็มื้อนี้มื้อซอคีชินนุ้ยและตื่นเริ่มมื้อนี้มื้อซอคีชิคุยละสิงหาคมนี่คือโทยากะยาคือชิคุยเนาะแพเลอร์พิพิธภัณฑ์ราษฎรพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงเนาะอำเภอเมืองเวกิแม่เนาะแต่แค่นี้แต่ขอที่โคโลราดูโทเวดาเนาะอัตเวดาดิซอตาลอตักแกลตตอโคโลราก้อยดามีพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงอาแกตาลอตตอเลอามาโคตากูบากูเซตาริตาริตาลุตาลาบาคาเดดอปูแวปากเชโกโพแล้วก็ดากลุ่มชาติพันธุ์โอควาอักลูติชีเนาะดิซอเปากันย่อมมีเรดแวกแคมงเนาะลาหูอาคาเมียนลิซูทินเนาะเดวกว่าคามุก็ดอลเลอร์มาลาบลีเนาะแต่ครั้งนี้ดิซออาเตเวดาตาเชกตอคาอีนีตาชอตอแลอาซาระเนาะโอเดิมตาละเฮเปอร์ทอซอตาลอเลียวกลุกเลลอซาวีตาครั้งนี้อาดูทอมเมอร์เลอร์ตึกลือตึกลือนี้อาตาลุตาลาตาริตาริลอมุลลอมาเกเกเนาะดินี่จ้านี่กึกแกตาเลปากึกเกญะเนาะอากอดาอนุรักษ์ฟื้นฟูมาเกทอกิเวดาเนาะเมอร์เลอร์กึนี่กึกเกญะตาลุตาลาลอลีเลตึกลือตึกลือตานี่ผักกิเวดาเนาะดิซอเลอร์ตึเมอร์เลอร์ลอมุลลอมามือพอโซโฮเลอร์ดูทอซอนี่สีญาเวดานี่คือกินญาดอลเริ่มมือเลือกปลาห้าลูกคนลูกแกว่นี่สีญาเวดาเจ๊เฉาะแชวเดวเปลือกกระเจาะโพอาตาโอมูเนาะดิซ้อมตามมาแหลมากามาเช่าตาตาห้าลูกคนลูกแกว่นะดิเนจ้านี้แต่เบลญาอีอันนี้ดูถอดตาพิตามาดิซ้อมประกอบเวดามีเลอร์สีสันแห่งขุนเขาเรื่องเล่าชาติพันธุ์เนาะจะถอดเลิกก็มือนี้มือซอคิชินุยและตื่นเริ่มมือนี้มือซอคิชิคุยลาสิงหาคมเนาะเดอแกตาลอตักเลตตอกมือเลิกกันเลยห้าลูกคนลูกแกล้งกว่าบาคาเดอตาริตาริตาลุตาลาตาเลิกเกอช็อตช่วยและสู้ยาปากมาซาดิจลอเนาะอินเนจ่าเดอและก็แม่คลื้อและเซเนาะแต่พิธามาโอเดอร่าอีคานีอัตเวดาเลิกเพื่อให้ชาวตาเนาะโอเดอร์กาแฟมาใจดิซอเดอเวเมียนให้ชาวตาดอลเลอร์บูยูเนาะอาแกดิซอเลวเวอาคาตาอาแกแล้วก็มีตุปีเนาะมีตุปีแล้วดอกแวตาวิกระดอมอากอยดาเปแฮปรับพลาลอบ้านผ้าลายเนาะดอกแวอาคาตาเจดิซอประชาตะกิญาตะกิตะกิแล้วดอกแวคาตาดอลเลพยอตาวจีเนาะอากอยดาชุมชนทอผ้าปรากญอเลแม่กระเปียงแกแฮปรับพลาลอมอาตาริตาเรตาพิธามาตุบลอยายเจดอลเลอร์ชุมชนหมู่เดอโพและพับบักโคแฮปเปอร์ทอเจเนาะยินเนจ้านี่อาก็ได้กิจกรรมเวิร์กช็อปเนาะเวิร์กช็อปในคอมมิวเนอร์เมอร์เลอร์ปนิแลมาโลแลฮะคือตากุบากุซีเนาะและเรโลจ้านี่เนาะบาคาเดิมอามาตาบาคาเดิมดาวแวเปอร์กิญอตากิญาเลอร์ปิญอท่าตาเนาะวิกดอมตากิญาเลอร์ลายเทียนลายเขียนเทียนโมงหน่อยอีคานิเลอร์เดเวคแคตาดอลเลอร์โอเวดาอะไรทำการท่อนตุงค่ะเพียงกะระอีคาเลอร์เดเวดาราอ่างอาตาหน่อยบาลาก้อยดาราอ่างหน่อยดิเนจ้านี้ตมุสิญญาซาตาและมีและจะและเซตตอคอเลอร์พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงหน่อยแม่เมเลอร์มือนี้มือซอคีชินุ่นเล่ากอตินีเนี่ยประกอบถอดตาพิตามาลาโตขดตินีเนาะจะถอดเลิกข้อนาริและตื่นเลิกควีนาริเนี่ยประกอบแหลกาเลิศแหลกประกอบมือชูลอมีชูลอซาเนาะดิซอลงทะเบียนเนาะวีควีนาริและตื่นเลิกควีนาริภาพพอนีเนาะประกอบปรับพระลอตาพิตามาตาเรลุคุลุกแกตาเรกิลือดิซอก้อยดามีนารีสีชาติพันธ์เนาะเนี่ยแกแหลกกว่าเลยเอลอกวีระดอลเริ่มจะถอดเลิกคุยนาริภาพพอและเลิกนาริติชีเนี่ยแก่ตาพิตามาบังคับเดือบว่าออถอออถอตาพิตามาตะไคอีเริ่มประแก้คนหนาพ่วงในการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงก็แต่ปรับพระล้อบาจะแล้ดูออถอตาพิตามาตุบลอยไงอีเนาะบังคับจะหล่อเนาะวีกระดอมเตวดาวิลเลอร์อาแก่กษิสรภาพดกแกเลิกตะโคตานาเนาะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวิกิเมเกอร์แห่งออทอดตาพิตามาเนาะตาพิตามาจะถอดเลนาริติชีและตูเลติชิตนารีอาแกมบักคาเดอร์ประตูดุตโจลซาเวทีเสวนาเนาะนี่ชอตเลตากโตตากูบากุเซเนาะบักคาเดอร์อัตเวดา
จากรากเหง้าสู่อนาคตพรบชาติพันธุ์กับพลังคนรุ่นใหม่ในก

การขับเคลื่อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตเนาะที่ซ้อมปลานาฮูก็บริเพียบปูคีเนปปลาปลาพลาลอที่ก็ตลอดพิกาแฮบาค่าเดือดเวบปลากระจกโพวีแต่แค่นี้ก็จะช่วยบาค่าที่ก็ตลอดพิกาเนาะที่ซ้อมละอารีอาวาเดอร์ดับเวบปลากระจกโพอัตตาโอมูอัตตาริตาริตาดุตาลาเจเนเนาะดีเนจานีแมสซีแมบาเดอร์และฮาโลโคโลเกะเนาะกวาดอตาพิตามากว่าดอปลาตัวดุตัวโจลอซาเซจะถอดเลือกก่อและตัวเริ่มมือนีมือซอคิชิคุยลาสิงหาคมนี่คือโทยากยาคือชิคุยเนาะแพลเลอร์พิพิธภัณฑ์เนาะพี่จะเต้มาขอเนี้ยพิพิธภัณฑ์เรียนรู้วิสจุตต่อคอลเลอร์อากอยดาพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงอำเภอเมืองเวกิแมนเนาะเดอร์และฮาโลโกโลเกะนอกว่าตาลุตาลาเซนอกแต่บาบาซิญาขึ้นหน้าโอเวดาเปรอีและกันนาดอกว่าตาซาวีดอเตอร์เพลคิเพลนอกและกาแอดอลเลอร์เกอร์เคโดกันนาตาซาวีเคโดกันนาเซียนอกตาเชกต่อเริ่มอาโชอีเนาะดีเนจานีกันนากว่าตาซาวิตเพลคิเพลวีฮากิกันนาดอตาเกิดเจาะตาบอบะให้ขอดอเนาะกันนากว่าทหารพรานแล้วปืออันนั้นอื่นไว้ด่าเนาะ

0: ロマ。
1: มึงขอทอตาสวิคีปเลยลี่เนาะหากเกกันนานดอกกว่าตาเกิดจอตาบ่บาชิแกคาอีปะปลับพลาละวดานอนที่ซอตาเกิดจอตาบ่บาบาคาเดอเลือดตาชาเปิดโจจึโยจะแต่ก็ว่าดาเลอโรคไข้เลือดออกเนาะอีกคันนี้ที่ซอตามมาลอเลิกกว่าแชร์กรอขับพลบดอตาชูตาชากรมควบคุมโรคเนาะมากว่าวดาจะถอนเลิกมือนี่มือซอเตอร์ลามกราคมและตือเลิกมือนี่มือซอเตชิควีลาสิงหาคมนี่คือโทยากยาคุจิคุยก็จะแต่นี้บาตาชุตาชาบาคาเดอปโจจึโรคไข้เลือดออกโอกว่าคีเซนอตกโทคือกยาคีเชียกาเนาะซิโจลีเซอร์ชิตกาเนาะเดอกว่าดิซอลเลอร์ประบาเนี่ยกบาราทอดิซอลไคอินเนี่ยแกตาจูคาตาเชกต่อเนาะแล้วกับเพื่อนกบาเวดาราทอหรือเนาะดิเนจานี้แม่มีตาตะกิตวอลวีบอกก็เนาะอัตุกอบกบาตาชาเปโจจึโรคไข้เลือดออกเวดาตึกโทนุ้ยกะยาโคชิเยกาซิจุเวดาลุยกาคาอินิโอเวดาดิซอลเลอร์บาแต่ปลบดอแต่จุเนกแต่บอบามือเลอร์ปรากอกะกว่าเชลซาปาเริ่มบาตาชุตาชาเนาะเดอกะบาแกลกิดิจลอเนาะดิเนจานี้เลิกคือศิสราอาเฮแต่ปลบดอมือเลอร์เราแวมือพัตติพื้นพี่ก็ค่ะข้อประหลาดประหลาดซะเนาะแต่เวลาบามามาตรการ3เก็บเนาะดิซอลเลอร์เนาะคือเตอร์เตอร์ดาเก็บขยะเก็บขยะคะเนเธอขี่ตัสเซพรีเซฟัวทีเลอร์โอทอคาเลอร์ตาปิลิปโลปูตาเดอปูเลอร์เนอร์กว่าอาเตอร์กระโอวาเนาะทีโอทอคาเตอร์โตเกบาตบานเนทีโอทอคาชิเกะมันจะอัตเตอร์ลอบกลือคืออัตเตอร์ปัตเตอร์กลือกันนะคะมาแล้วมาเกแกเลปโจแลดีลอนี่เซเจวิวก็ได้แต่ละคิดจะเนี่ยเก็บบ้านเก็บบ้านเนี่ยคอมพิวเตอร์แผลคู่แผลรอบมากระแชกกระชกเนอเดอร์โคเดอร์เคเดอร์ปูนอตเมื่อละกระแชกกระชกเมื่อเริ่มดิซอเตอร์เมื่อละแกตลอดเลปโจแลโอเซบานอตดอลเลอร์เซจะเก็บน้ำเนาะดิซอทีโอค่ะทีเลนติลอเลตาฮันหลอปูค่ะตานี่เดิมกว่าเนาะเนื้อหรือคือแม่เซวาฮีเลอร์แม่ที่จากเขาล่าก็ดาไซอาเบดและผูลอเนาะและผูลอเตมือเลอร์ปโจและดิลอเซบาเนาะดิเนจานีแม่แลเลอตับล่อเนาะและเลอร์ปราปูซ่อเชกาจะดุดท้อทุกสี่ยากันยุ่งเนาะเลอร์ก็ล่าขับปลอบดอปโจเตมือเลอร์ให้อินะนอดีนี่จ้านี่มีมันนะขอเจอรอบเปปอเนาะเดี๋ยวกรอกตาชุดตาชาเนาะตาชาปะโจจือเนี่ยโอเวดาเสื้อจ๋าก็เวดามีตาชาปะโจจือโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายก็ดอลเลอร์โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าเนาะดิเนชั่นนี่นึกแก่กว่าเกี่ยวกับแม่เปิดทอดิซอลเลอร์โลโก้เนาะแม่ดอกกว่าละซัตตาบาเลอร์เสื้อชีข้อจุดแย่องศาเซลเซียสเนาะคีนีลิตลอมาวาเดอร์โอเดอร์โคซาชาแมคลีโกปูชาเนาะแมซูแมซาโรโลโก้ตาหมอซาทีพินกว่าเลอร์หนึ่งจู้ก็แมคอก็แมนคอจู้จะแลดิซอมหนึ่งจู้โลขอโลเนาะอัพคูดแล้วก็อัลกอร์ดจะแป๊ะแป๊ะจากนี้เนาะและอุกซีสระเคล็ดๆวีก็ได้อันหลุดโดก็ตื่นตื่นตบะเปลือดแวกสีบ่าบาลานี่เลยเหี่ยวก็สีเลอะตบะเรียว่าแฮบัตที่บัดโดเกน่าอยู่ยาตึกลุดตาเชิดต่ออาคีเซเนาะดิเนจ้านี้ตาชาวโจจึกกรอกขับพลบดอสีเลอะตาคอที่คอโลดิซอมมากระเชกกระชอดเดอร์คูเดอร์คือเธอเกตัสพิสพอเนาะเดอดิซอตมือเลือกปโจให้อินาบาเซเนาะอีกาเดเฮเตบอบาสิญาวินาเนาะบาคาเดอตาชาปโจจือโอไปดาเปอีหมอกันนาดอกกว่าตาซาวิเลอสระตือโพตาเตเปลือกแต่ไม่ดาตาแอเลือกจ้อหินาจ้อตาแอเนาะเดอเอาโอไปดาเตบลึกกันเลยเนี่ยในแกลกันหนักกว่าเนาะ

ตัดชีนูทักกิบิพิบานเอรันเมเนตัดท้อเนี่ยเพื่อเลือดเสียโอดีแล้วดอกเป็นแบบจุดเลือดก็เจอเนี่ยก็พูดดูเออที่เออแล้วที่เลบบาลเลขวานมาดัดตะโกนเนี่ย

Bà đồ bà phá ra là nó đưa cái tớ về là cái này.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่100%เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำรัฐบาลสหรัฐสั่งระงับการนัดหมายขอวีซ่าสำหรับผู้สมัครจากทั่วโลกเป็นการชั่วคราวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400,000,000,000 บาทโดยฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการใช้เงินพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานที่ชัดเจนซึ่งไม่ขัดข้องกับวงเงิน200,000,000,000 บาทแรกสำหรับเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนแต่เห็นว่าอีก200,000,000,000 บาทอาจมีทางเลือกจากรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนโดยไม่จำเป็นต้องกู้เพิ่มพร้อมชี้ว่าการจัดทำโครงการพลังงานสะอาดเช่นโซล่ารูฟท็อปเพียงอย่างเดียวยังไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานในภาพรวมและเสนอแผนเปลี่ยนผ่านระยะ12ปีสู่ระบบพลังงานที่มีราคาถูกสะอาดและเป็นธรรมขณะที่รัฐบาลชี้แจงความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานต้นทุนสินค้าค่าครองชีพและเศรษฐกิจโดยรวมขณะที่งบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
3: สถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนับเป็นวิกฤตร้ายแรงรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย
2: ด้านนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการกู้เงินจะดำเนินการตามความจำเป็นและใช้จ่ายจริงเพราะมีกระบวนการกันกรองโครงการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสและวินัยการเงินการคลังโดยแบ่งวงเงิน200,000,000,000 บาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนอีก200,000,000,000 บาทสำหรับส่งเสริมพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
4: และจะบอกเลยครับว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีหลักการและเหตุผลที่ระบุชัดเจนแล้วเราพยายามทำให้พระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยมีความโปร่งใสมีความชัดเจนมากขึ้นเราถึงมีระเบียบกระทรวงการคลังครับว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศซึ่งกระบวนการนี้เป็นการกั่นกรองจะสตริกแล้วก็เข้มงวดและเปิดเผยให้โปร่งใสและการดำเนินโครงการต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงานและโครงการนี้จะต้องมีความพร้อมในการดำเนินงานมีความโปร่งใสมีความคุ้มค่า
2: ทั้งนี้การอภิปรายกำหนดกรอบเวลาตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง22 นาฬิการวม13 ชั่วโมงก่อนลงมติโดยหากสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติจะส่งพระราชกำหนดให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานและสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้เกิดขึ้นได้จริงเพราะประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบสูงถึงกว่า90%ส่งผลต่อต้นทุนค่าครองชีพและต้นทุนทางธุรกิจส่วนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่จะตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว โดยกำหนดให้สัดส่วนพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นสูงกว่า60%ควบคู่การพิจารณาเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
5: วันนี้เราต้องตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้านพลังงานในท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางนะครับซัพพลายอุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สผลผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการกลั่นน้ำมันตอนนี้ได้รับผลกระทบ
1: คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำ
6: นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งแม้จะได้รับแรงส่งด้านการส่งออกและการลงทุนจากภาคเอกชนจากวัฒนจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่ภาพรวมยังคงขยายตัวในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวตามค่าครองชีพรวมถึงข้อจำกัดด้านการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ SME ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามทิศทางราคาพลังงานโลกที่ประชุมจึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้มาตรการทางการเงินเฉพาะจุดเพื่อดูแลคุณภาพสินเชื่อของกลุ่ม SME และครัวเรือนเปราะบางที่ยังคงหดตัวรวมถึงต้องอาศัยนโยบายการคลังเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาว
7: ภายใต้มีบทอย่างนี้เนี่ยกรรมการก็มองว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินเนี่ยต้องทำควบคู่ไปกับนโยบายการคลังและมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดนะเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะในส่วนของนโยบายการเงินเนี่ยกรรมการก็มองว่านโยบายอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแต่ต้องติดตามความเสี่ยงของเงินเฟ้อนะครับนโยบายการคลังเนี่ยจึงอาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนในระยะสั้นและระยะปานกลางถึงยาวนะฮะระยะสั้นก็คือการลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะฮะเช่นมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพและโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะ
6: เลขานุการกนง.เปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดทั้งพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นการส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มเปราะบางปฏิพลสถัพรงมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปลดล็อกกฎหมายและพัฒนาระบบราชการลดขั้นตอนลดต้นทุนภาคธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นและขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
8: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายสู่มิติใหม่การทำธุรกิจที่ง่ายและคุ้มทุนณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยระบุว่าปัญหาสำคัญของไทยคือกฎหมายและกฎระเบียบยังไม่ทันต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงขณะที่ระบบราชการมีขั้นตอนและข้อกำหนดที่ซ้ำซ้อนส่งผลให้ภาคธุรกิจและประชาชนมีต้นทุนและต้องใช้เวลาในการติดต่อราชการอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะเร่งทบทวนและปลดล็อกกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงระเบียบประกาศและคำสั่งที่เป็นอุปสรรคลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและกำหนดให้การออกกฎหมายมีการประเมินผลกระทบรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและทบทวนกฎหมายเป็นระยะเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสังคมสูงวัยเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอสำเนาเอกสารและการติดต่อราชการเพิ่มความรวดเร็วและความโปร่งใส
9: เรื่องที่ได้รับมอบหมายเรื่องที่1คือการพัฒนากฎหมายเรื่องที่2คือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเราพบปัญหาแล้วเราก็เลยวางโครงสร้างทางกฎหมายเข้าไปคือการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกันเพื่อที่จะให้สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผมขอความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญที่สุดคือมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศ
8: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับการปลดล็อกกฎหมายจะต้องดำเนินการควบคู่กับการปรับวัฒนธรรมการทำงานของระบบราชการลดขั้นตอนและทบทวนกฎหมายลำดับรองพร้อมนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและเวลาลดช่องทางการทุจริตสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: โร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ฟิกอิสเซ็นเตอร์เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูจังหวัดน่านณหมู่บ้านฝายอำเภอปัวซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าการฟื้นฟูไปแล้วกว่า80%สภาพบ้านเรือนของประชาชนเริ่มกลับมาอยู่อาศัยและใช้งานได้เกือบปกติโดยนายชนันท์ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนตามบ้านเรือนต่างๆพร้อมพูดคุยกับแกนนำชุมชนถึงแนวทางการฟื้นฟูรวมถึงการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อป้องกันผลกระทบในพื้นที่จากนั้นนายชนันท์ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านร้องตำบลวรนครอำเภอปัวเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มเพื่อกู้คืนทรัพย์สินที่ยังสามารถซ่อมแซมได้ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมปล่อยคาราวานถุงยังชีพ 1,500 ถุงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเฝ้าระวังไม่ให้สินค้าขาดแคลนหรือการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในพื้นที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุงเพิ่มเติมจากที่ได้จัดส่งไปแล้วก่อนหน้านี้500ถุงรวมทั้งสิ้น 1,500 ถุงพร้อมปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนอกจากนี้ยังมีการรวบรวมเงินสดเพื่อส่งมอบให้พื้นที่สำหรับนำไปจัดซื้อที่นอนและเครื่องนุ่งห่มให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือตรงกับความต้องการเฉพาะจุดอย่างเหมาะสมที่สุดทั้งนี้ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวและพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดน่านเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและฉวยโอกาสปรับขึ้นราคากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาท
11: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569พร้อมเปิดเผยว่าเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินกว่า558ล้านบาทในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดเกณฑ์ช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายและที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงจะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาททั้งนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยปภ.ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบทันทีพร้อมขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดสงขลายืนยันความพร้อมทุกด้านในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
12: ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์ผยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมโดยมีหน่วยงานราชการทหารตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วม กำหนดภารกิจครอบคลุมสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์สำหรับกำหนดการวันที่31สิงหาคมคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ประตูน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำรีอำเภอหัดใหญ่รับฟังการบรรยายสรุปและพบปะประชาชนจากนั้นร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อนเข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้และรับฟังข้อเสนอการแก้ไขปัญหาพื้นที่พร้อมเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาและนิทรรศการสินค้าโอท็อปส่วนวันที่1กันยายนจะมีประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมจัดศูนย์สื่อมวลชนระบบการจราจรจุดบริการประชาชนและนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆโดยทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยการแพทย์ไฟฟ้าสาธารณูปโภคการประชาสัมพันธ์อย่างครบถ้วนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติพร้อมใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพจังหวัดและผลักดันโครงการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: ส่วนจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการวงเงินกว่า 15,000 ล้านบาทมุ่งเน้นแก้ปัญหาน้ำท่วมยกระดับท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตประชาชน
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสจึงเตรียมเสนอ14โครงการพัฒนาแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการ6โครงการและโครงการข้อเสนอเชิงนโยบาย8โครงการวงเงินงบประมาณรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมืองทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสคาดหวังว่าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากครม.สัญจรจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้มากขึ้น
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลมีการหารือกันแล้วและเตรียมจัดประชุม2วงก่อนการอภิปรายโดยวงแรกเป็นคณะรัฐมนตรีและวงที่2เป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนมากขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่จำเป็นต้องกำชับรัฐมนตรีให้เตรียมข้อมูลเพราะรัฐมนตรีทุกคนทำการบ้านและวางแผนการทำงานล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันไม่ถือเป็นการตรวจการบ้านแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยและประสานการทำงานเนื่องจากต้องทำงานร่วมกัน35คนส่วนกรณีรัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องและนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองนายอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นปัญหาพร้อมตอบคำถามสื่อถึงการรับมือการอภิปรายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภานายกรัฐมนตรียืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยเอกสารสำนวนคดีนี้ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วยืนยันไม่ใช่การฟ้องปิดปากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสำนวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หลุดออกสู่สาธารณะโดยปฏิเสธว่าไม่ทราบข้อมูลหลุดมาจากรัฐมนตรีคนก่อนหรือไม่แต่กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วเพราะมองว่าไม่ใช่เจตนาดีของผู้ที่นำข้อมูลออกมาเผยแพร่ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าล่าสุดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วเพื่อพิจารณาตรวจสอบถึงที่มาต้นเหตุการรั่วไหลของเอกสารและข้อมูลพยานหลักฐานทางคดีว่าถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างไรพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการนี้ ไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากแต่เป็นการทำตามหน้าที่เนื่องจากมีเอกสารและพยานหลักฐานภายในสำนวนคดีถูกเผยแพร่ออกไปจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความชัดเจน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันที่4มกราคม2570โดยหลักสำคัญคือเมื่อประชาชนยื่นเอกสารครบตามที่คู่มือกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้อีกนอกจากนี้คู่มือต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาเหตุปฏิเสธสิทธิอุทธรณ์และช่องทางติดตามสถานะให้ชัดเจนเพื่อให้การติดต่อราชการโปร่งใสลดดุลพินิจและลดภาระของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลดิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT2HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
18: ์จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งระงับการนัดหมายขอวีซ่าสำหรับผู้สมัครจากทั่วโลกเป็นการชั่วคราวเมื่อวานนี้โดยอ้างว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เริ่มโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กงสุลที่สถานทูตและสถาน

ดำเนินนโยบายผลักดันการเนรเทศและปราบปรามผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งรวมถึงการเพิกถอนวีซ่าและบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือกรีนการ์ดเพื่อยกระดับความมั่นคงภายในสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีเด็กทารกเสียชีวิตอย่างน้อย14รายโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเข้าควบคุมเพลิงได้แล้วส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเหตุการณ์อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบอย่างเด็ดขาดทั้งนี้เหตุไฟไหม้อาคารขนาดใหญ่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานเนื่องจากกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารยังไม่รัดกุมเพียงพอรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและด้านตะวันออกเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิเปรสชันนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันแล้วโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา
ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มี

0: ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรและเวลา 5:22 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 2:07 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาที
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณสวิทย์สมนัสนะครับแล้วก็คุณอัครเดชคำวีระนะครับเราอยู่ร่วมกันนะครับในช่องทางของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครับวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับ FM 92.5 MHz นะครับคุณเดชาธรขอพนะคุณอัครเดชคำวีระนะครับทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ให้เราได้พูดคุยทักทายกันนะผมนำบรรยากาศเมื่อเช้ามาให้ฟังกันเบาๆนะฮะใครฟังเมื่อเช้าเนี่ยผมว่าหลายคนทั้งประเทศไทยอ่ะนะไม่แน่ใจว่า Facebook จะปิวหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะเฟดไปใครฟังเมื่อเช้านะครับน้องเนเน่รอยัลนะครับนักกีตาร์สาววัย16ปีจากภูเก็ตครับเข้ารอบชิงนะอเมริกาก็ชาเลนจ์2026นะครับโอ้โหแล้วเมื่อเช้าได้ปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ด้วยนะฮะการันตีเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะรอบไฟนอลโอ้โหเมื่อเช้านี่ร้องเพลงแบ็คโฮซันของวงซาวการ์เด้นครับโอ้โหโชว์ฝีมือทั้งเสียงร้องที่เป็นบอลาดนะครับแล้วก็เสียงกีตาร์ร็อกนะฮะวงเนี่ยซาวการ์เด้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นวงที่เป็นแคปอัลเทอร์เนทีฟยุค90ยุคผมนะตัวน้องเนี่ยนี่เอามาในสไตล์ของตัวเองนะเมื่อเช้าขออนุญาตเลยนะฮะทางด้านของอเมริกันก็อตชาเลนจ์ครับผมว่าหลายคนได้แชร์ได้พูดคุยได้ฟังเมื่อเช้าที่ผ่านมาโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้รอยัลนะครับเข้ารอบชิงชนะเลิศนะเธอสวมชุดที่มีลายไทยอยู่ที่กระโปรงด้วยนะฮะผ้าไทยและเสียงลีดกีตาร์ของเธอเนี่ยร็อกนะร็อกฮาร์ดร็อกเลยแหละนะฮะนี่ผมไม่ฟังกันเช้าเช้านะเมื่อเช้าที่ผ่านมาหลายหลายคนในประเทศไทยนะพูดถึงเรื่องของเธอนะครับนะฮะนี่ก็ให้ฟังกันในช่วงนี้นิดนึงนะครับคุณผู้ฟังครับเอาละจบแล้วเดี๋ยววัวเพจกับไรนะเอาให้ฟังกันเบาๆนะคุณผู้ฟังครับก็ในรอบต่อไปของเธอนะรอบไฟนอลวันที่22กันยายนนะครับตามเวลาของสหรัฐอเมริกาตามเวลาในไทยก็คือบ่ายวันเช้าของวันที่23กันยายนตามเวลาในไทยนะครับแล้วก็จะประกาศผลผู้ชนะในเช้าวันที่24กันยายนนะเจอที่แบบเธอที่เล่นปั๊บนี่ทางด้านของกรรมการผู้ตัดสินนะครับนั่งกัน3คน4คนนี่แหละนะโอ้โหบอกว่าเธอหน้าได้แอคติ้งได้อะไรได้หมดนะสุดท้ายก็นะกดปุ่มนะโกลเด้นบัสเซอร์ครับเมลบีนะคนที่จำได้ว่าเมลบีเป็นสไปโกนะฮะชื่นชมเลยนะฮะโอ้โหไม่ว่าแค่แนวเพลงที่ตัวเองอินมากนะครับแต่ว่าฝีมือของเธอนั้นสะกดใจเธอจนต้องกดปุ่มทองให้เราเชียร์รอบต่อไป23กันยายนนะฮะใครที่อยากจะดูว่าเธอเล่นอย่างไรนะครับกดดูใน YouTube นะครับช่องของAmerican Got Talent นั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่มีดิงสเตเดียมนะครับAsian Cup Asian นะขออภัยนะเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลนะครับวันนี้รอบชิงชนะเลิศที่มีดิงสเตเดียมไทยกับเวียดนามนะไทยไปเยือนเวียดนามที่มีดิงสเตเดียมนะครับรอบชิง รอบชิงชนะเลิศของอาเซียนนะซึ่งการแข่งขันรายการนี้เราแพ้มา0-2นะครับในนัดแรกที่บ้านเราเจอกับเวียดนามวันนี้นะฮะความหวังของเรายังมีนะไม่ได้หมดหวังนะครับนะถึงแม้ว่าจะลำบากนิดนึงนะหนักนิดนึงแต่ว่านะนักเตะของเรา11คนผู้เล่นสำรองรวมถึงผู้เล่นหมายเลข12กองเชียร์นะที่สนามของมีดินสเตเดียมที่ไปเชียร์และก็ที่ไทยนะครับผมว่าเชียร์กันนะเต็มที่เพื่อให้ไทยกลับมานะครับค่ำคืนนี้20นาฬิกานะครับนะผู้เล่นของไทยนะประกาศรายชื่อนะครับอันโทนีฮัสซันนะครับส่งใครบ้างล่ะนะครับผู้รักษาประตูเปลี่ยนตัวนะเอาชัดชัยบุตรพรมนะครับมาเป็นผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็ณัฐพงษ์สาริยาเอ็มมานูเอลทอมเบียเสกสรรราตรีสารัตอยู่เย็นกัปตันทีมคักคณะคำยกยศกรบุรพาวาฤทธิ์ชูทองอูเซมาเที่ยงธรรมนะครับเทียศักดิ์เผยพี่หมายนะครับแล้วก็ชัยพลอดทนนี่คือผลของเราชุดใหญ่นะในการเจอกับทีมของเวียดนามในค่ำคืนนี้ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน TrueVision Now นะครับดูฟรีทุกเครือข่ายแค่โหลดนะครับ TrueVision Now ให้ดูกันนะครับแต่ถ้าเกิดระบบมีปัญหานะครับเชื่อทาง True ก็จะเปิดช่อง YouTube ของ TrueVision Now ให้ชมอีกเช่นเดียวกันนะครับนะเชียร์นะครับถึงแม้ว่าจะตาม02นะครับถ้าเรามีโอกาสที่จะสู้ผมก็เชื่อว่ามีช่องทางในการสู้ในการที่จะชนะเวียดนามนัดในบ้านเราบุกมากกว่าจริงนะครับบุกมากกว่านะครับแต่ว่าผู้รักษาประตูนะแพทริกนะครับลูกครึ่งเวียดนามเชโกเนี่ยโอ้โหเขาสุดยอดซูเปอร์เซฟจริงๆนะ นะครับทั้งเซฟแล้วเซฟอีกนะเพียงแต่ว่าเราบุกเพลินไปหน่อยนะครับโต้กลับมาปั๊บเนี่ยทางกองหลังเราเติมสูงลงมาไม่ทันนะครับนะเราก็เสียประตูนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันจริงๆอยากจะให้ทายผลแหละผมมีวิทยุนะวิทยุเป็นลำโพงน่ารักเลยน่าเชียร์เป็นของคิตตี้นะฟังวิทยุได้นะแต่ว่าวิทยุที่ไม่มีหน้าปัดนะกดปุ่ม ที่ข้างกล่องนะกลัวคุณผู้ฟังจะใช้กันยากนะใส่ USB ได้เป็นไฟฉายได้นะครับแต่กลัวคุณผู้ฟังจะใช้ยากนะเพราะว่ากดเมนูซ้ายขวาต่างๆเนี่ยมันก็จะหาขึ้นอัตโนมัติล็อกขึ้นอัตโนมัติประมาณนี้ไม่มีหน้าปัดนะนะครับก็กลัวว่าพอได้ไปจะเป็นเอาเป็นไฟฉายนะหรือจะเสียบ USB นะก็ถามคุณฟังอยากได้ก็ค่อยทักกันมานะครับนะว่าจะเล่นเกมนะครับนะคุณฟังครับวันนี้เนี่ยมีสถิตินะที่บอกว่าไทยเนี่ยถ้าไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะนะเราสู้ก็มีรูชนะนะสนามมีลิงสเตเดียมมาเล่าให้ฟังนะสนามแห่งนี้เนี่ย เคยใช้ซีเกมผมจำได้อยู่เคยไปนะไม่ว่าจะเป็นซีเกม2003ที่ผมเคยไปนะซีเกมครั้งที่22เนี่ยความจุ 40,000 ที่นั่งนะสนามนี้เราเคยได้แชมป์นะแชมป์ซีเกมมีลิงเนี่ยนะเราทีมช้างศึกของไทยเล่นสนามที่นี่7นัดนะคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับเราไม่เคยแพ้นะฮะนี่แหละสถิติมีไว้นะว่าเราไม่เคยแพ้สนามนี้นะ7นัดชนะ3เสมอ4ยิง11ประตูเสีย6ประตูอุ่นเครื่อง FIFA Day นะครับเมื่อปี2024เราบุกไปชนะ2-1นะครับนะนี่แหละที่ผมบอกว่าสถิติศักดิ์ศรีเรามีอยู่เราเคยบุกไปชนะเขาคว้าแชมป์ชนะด้วยแน่นอนแล้วครับผมเชื่อมั่นว่าเราจะชนะนะครับได้สู้กันนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะวันนี้ถ่ายทอดสดนะแถลงข่าวการถ่ายทอดสดเอเชียนเกมเอเชียนพาราเกม2026นะครับชวนคนไทยร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทยไปพร้อมกันครับวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเป็นประธานในการแถลงข่าวการถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมนะครับไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมากันมากมายนะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยคุณจะเรียกขอไปนะคุณชลิตรัตน์จันทรุเบกษานะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคุณโปรดปรานสมานมิตรนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยคุณปิชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับแล้วก็ทางด้านของท่านรองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็ที่ปรึกษากกท.นะมากันเยอะนะครับส่วนฝั่งกองทุนเนี่ยก็จะมีคุณธนุเกียรติจันทุมนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ผู้บริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยนักกีฬาผู้ฝึกสอนสื่อมวลชนรวมถึงผู้บริหารของช่องทีวีที่ร่วมถ่ายทอดสดนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง AIS นะครับที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดครั้งนี้ด้วยนะทาง NBT นะครับผอ NBT ไปด้วยนะแล้วก็ทางวัน31นะหลายๆช่อง PPTV นะที่ถ่ายทอดสดนะก็ไปร่วมกันแถลงข่าวนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลบอกว่านะครับบอกว่ากกท.ได้ทำงานร่วมกับสมาคมกีฬาและก็หน่วย งานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งด้านการฝึกซ้อมวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับบุคลากรตลอดจนดูแลนักกีฬาเพื่อให้นักกีฬาไทยมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาตินะครับสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมคราวนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่แสดงศักยภาพของนักกีฬาไทยและก็เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชนนะครับขอเชิญคนไทยร่วมกันส่งกำลังใจและก็เชียร์นักกีฬาไทยนะในการแข่งขันรายการนี้นะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับอย่างที่บอกนะฮะกกท.มีภารกิจสำคัญหลายส่วนนะฮะในการสนับสนุนเรื่องของกีฬาให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาด้วยนะครับแล้วก็ร่วมมือเป็นตัวกลางในการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชนพันธมิตรนะครับในการถ่ายทอดสดเพื่อให้คนไทยได้ติดตามการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมคราวนี้นะได้อย่างทั่วถึงนะครับก็เดินหน้าประชาสัมพันธ์การแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์ออฟไลน์นะครับแล้วก็แคมเปญมากกว่ามากกรรมกีฬานะครับจัดแคมเปญเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชวนของชาวไทยนะครับแล้วก็ชวนคนไทยมาร่วมกันส่งแรงเชียร์ส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับนอกจากนี้นะในงานแถลงข่าวก็มีนักกีฬาหลายคนนะครับนะที่เข้าแข่งขันในการเอเชียนพาราเกมมาแถลงข่าวกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิวกุลวุฒิวิทิสารที่บอกว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมายนะอยากจะทำให้ดีที่สุดนะครับไม่อยู่ในฐานะตัวเต็งนะครับแต่ว่ากีฬาเอเชียนเกมนะก็เป็นกีฬาที่อยากจะสร้างผลงานให้ดีมอบ มองถึงเกมต่อเกมบิลพลุพลบุญสอนนะครับก็บอกว่าตั้งความหวังไว้เหมือนกันนะจะทำให้ดีที่สุดนะได้โค้ชจากสหรัฐอเมริกาทำให้สถิติดีขึ้นนะครับส่วนบีจันแจ่มสวนเพ็งนะครับนักมวยสากลสมัครเล่นนะฮะก็บอกว่าการแข่งขันรายการนี้นะครับเราได้ซ้อมจากนักมวยต่างชาติมาหลายคนนะมั่นใจจะคว้าเหรียญกลับมาให้ได้นะครับน้องบัวจินนิพาสิริบุตรครับนักเทเบิลเทนนิสนะครับบอกว่าทั้งหญิงคู่แล้วก็หญิงเดี่ยวจะพยายามให้เต็มที่นะครับแล้วก็สุดหล่อนะครับนักกีฬาว่ายน้ำนะครับทางด้านของต้นน้ำตันกีมูนนะครับทางด้านของอิซี่อิซาเบลเฟฮิกนะครับนักกีฬาโต้คลื่นนะก็มาแถลงข่าวด้วยก็มีความมั่นใจนะจะทำสถิติให้ดีขึ้นนะครับน้องลูกชายของคุณเมธินีกิ่งพยมนะครับน้องสกายนะครับสกายกิ่งพยมเชลเฟลนะครับนักกีฬาว่ายน้ำก็บอกจะทำสถิติให้ดีขึ้นนะครับน้องเอสทีวิศยาสุกเกษมวันนี้นะนักกีฬาสเก็ตบอร์ดบอกว่าตอนนี้มีความมั่นใจและไม่ตื่นเต้นแล้วนะตอนนี้ซ้อมอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็น้องนาตาลีนาคประเสริฐครับนักกีฬาพาดเดลนะครับซึ่งมาพูดคุยกับผมด้วยนะก็บอกว่าตอนนี้ซ้อมอยู่ออสเตรเลียซ้อมที่ภูเก็ตนะฮะซึ่งมีคลื่นคล้ายๆกันที่ในไดจิญี่ปุ่นนะบอกว่าก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะครับแล้วรวมถึงนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติพาราอาเซียนพาราเกมด้วยนะเอเชียนพาราเกมนะนักกีฬาพาราทีมชาติไทยก็มาแถลงข่าวด้วยพี่แววสายสุรีชนะนะครับก็ลงแข่งขัน9อีเวนต์นะครับรายการนี้จะคว้าเกียรติเหรียญเธอเป็นตัวเต็งนะครับในวีลแชร์ฟันดาโปเต้ณัฐพงษ์มีชัยนักกีฬาพาราแบดมินตันนะครับลูกรุ่นไทยนิยมเทเบิลเทนนิสนะนี่ก็เทเบิลเทนนิสก็เป็นประเภทตัวเต็งเหรียญทองนะก็หลายๆคนนะครับก็มาแถลงข่าวกันนะครับแล้วก็มีนักกีฬาอย่างเทนนิสนะครับอย่างบูมกสิริสำเร็จนะมีนาตาลีนาคประเสริฐหลายๆคนนะก็มาสร้างแคมเปญด้วยนะมากกว่ามหกรรมกีฬาภายใต้แนวคิดทุกคนล้วนเป็นนักสู้ในสนามชีวิตจริงของตัวเองไม่ว่าจะเป็นใครนะผ่านผ้าแฟชั่นแนวสุดพิเศษนะแล้วก็ลงในนิตยสาร Harper Bazaar นะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขยายฐานการรับชมสู่คนรุ่นใหม่นะครับการแข่งขันรายการเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับถ่ายทอดสด10กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับผ่านทีวีดิจิตอลนะครับ NBT T Sport 7นะครับ 9M Court นะฮะวัน31โมโนแม็กสปอร์ต29นะครับทีวีนะครับไทยรัฐทีวี32นี่นะแล้วก็ PPTV 36นะครับรวมถึงผ่านแพลตฟอร์ม OTT นะครับผ่าน AIS Play นะครับวันนี้ผู้บริหารของ AIS Play ก็มาแถลงข่าวกันด้วยนะครับผ่านกล่อง AIS Play Box นะครับ AIS นี่เขาดูทุกสนามเลยนะส่งผ่านเข้าชมนะฮะก็ไม่ให้คนไทยตกนะตกขอบที่ไม่ได้ดูนะนะก็ได้ดูกันทุกคนแหละไม่ให้พลาดนะครับซึ่งในพิธีเปิดการแข่งขัน19กันยายนนี้เนี่ยนะพิธีเปิดแล้วก็พิธีปิด4ตุลาคมนี้นอกจากทางด้านของ AISP และ NBT ของเรานะวันนี้ผอ.นกหวีดนะไปแถลงข่าวด้วยนะ NBT นะถ่ายทอดสด T Sport 7นะแล้วก็ PPTV ร่วมถ่ายทอดสดนะครับส่วนการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะครับนะ16ถึง24ตุลาคมนะผ่าน AISP ทุกช่องทางนะก็ติดตามได้นะข่าวสารเรื่องของเอเชียนเกมนอกจากFacebook ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะซัดไทยแลนด์สปอร์ตเนชั่นสเตเดียมนะครับหรือว่าทางด้านของสแตนดาร์ดสปอร์ตหรือว่าทางด้านของช่องทางของ AIS หรือว่า ขอไม่นะหรือว่าข่าวสารของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะก็ร่วมกันแถลงข่าวนะครับก็ติดตามข่าวสารกันผมเชื่อว่าทุกคนนะอยากให้ไทยนะทุกคนอยากให้ไทยได้ประสบความสำเร็จนะในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้นะครับผมว่าหลายคนก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยดูทีวีนะนะครับใครที่เป็นมือถือนะส่วนใหญ่ก็ติดมือถือมากกว่าติดตามข่าวสารทางเอสเพย์นะครับนะก็ต้องประชาสัมพันธ์เขาหน่อยเพราะว่าเขาถ่ายทอดสดนะฮะคุณรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์นะครับหัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจ Entertainment AS นะครับก็ยืนยันนะ AS เนี่ยมีคอนเทนต์เรื่องกีฬาให้ชมกันนะครับนะส่วนช่องทางอื่นที่ผมบอกไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น NBT นะครับช่องทางของโมโนไทยรัฐทีวีนะฮะก็ติดตามกันนะครับเจอผอ.นกหวีดนะผอ.ทัศยพรดวงแก้วนะบอกว่า NBT เขาถ่ายทอดสดนะภาพเราก็คมชัดเช่นเดียวกันรอติดตามนะ NBT ตอนนี้มีกีฬาข่าวกีฬาเราเยอะสุดนะนี่กล้าบอกเลยนะครับช่องอื่นๆเนี่ยไม่กล้าไปว่าเขานะตอนนี้ช่องกีฬานะกีฬามีน้อยลงคุณฟังนะหลายๆช่องเนี่ยไม่ค่อยเน้นกีฬาแต่ว่ากีฬาภาคกีฬาของ NBT เนี่ยมีเยอะจริงๆนะครับช่วงเช้าเป็นชั่วโมงช่วงบ่ายเนี่ยกีฬา NBT ช่วงบ่ายเยอะสุดนะครับก็ข่าวกีฬาเอเชียนเกมของ NBT นะครับ MBT2HD นะฮะผอ.นกหวีดผอ.ทัศยาพรดวงแก้วนะบอกว่าแน่นอนนะเอเชียนเกมของเราไม่ตกขบวนแน่นอนนะติดตามข่าวสารได้นะเรามีทีมข่าวที่ไปที่นู่นด้วยนะครับแล้วก็ทีมข่าวที่สแตนด์บายอยู่ที่นี่นะแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับจากเรื่องของเอเชียนเกมนะในการแถลงข่าวถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับแล้วก็ทางด้านของพาราเกมนะครับก็ไปดูเรื่องของความพร้อมของนักกีฬาสมาคมต่างๆนะครับสมาคมนักข่าวช่างภาพและกีฬาแห่งประเทศไทยนะจัดงาน Meet the Press เอเชียนเกมครั้งที่20นะครับความพร้อมของเอเชียนเกมนะครับวันที่2แล้วนะครั้งที่2แล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็มีทางด้านของเลขาธิการสมาคมกีฬานักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะคุณพลบศรีไพวันนะครับก็เป็นประธานในการแถลงข่าวมี8สมาคมกีฬานะครับคุณสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมกีฬาพาเดลไทยนะครับคุณสงวนโคสะวินทะนายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยคุณณัฐวุฒิเรืองเวชนะครับนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยคุณรวิศวัฒานิยกุลผู้ฝึกสอนทีมยิงเป้าบินนะจากสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยนะครับคุณสกลวรรณพงษ์จากสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยครับท่านนายกสมาคมนะครับแล้วก็มวยสากลสมัครเล่นเนี่ยส่งทางด้านของพลเอกวิสุทธ์เดชกุลเลขาธิการสมาคมนะครับแล้วก็สมศักดิ์การจนาคารนะผู้จัดการทีมผู้ร่วมนะครับบาสเกตบอลส่งโค้ชโสพลพินิจพัชรเลิศนะครับเข้ามานะครับวันนี้นะฮะแล้วก็สมาคมกีฬากอล์ฟเนี่ยส่งคุณกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเข้ามานะครับซึ่งหลายๆสมาคมก็บอกถึงความพร้อมของนักกีฬาแล้วก็ตั้งความหวังนะครับโดย8สมาคมกีฬาวันนี้นะตั้งความหวังรวมแล้วก็คือ1เหรียญทองจากกอล์ฟนะกอล์ฟเนี่ยเป็นแชมป์เก่าด้วยนะส่วนพาเดลนะเข้ารอบลึกที่สุดยิงธนูหวังเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะครับส่วนเทเบิลเทนนิสหวังผลงานก็ถึงรอบก่อนรองชนะเลิศคู่แข่งขันเทเบิลเทนนิสเนี่ยกินเขาเก่งนะกินเขาเก่งนะครับยิงเป้าบินขอเข้ารอบไฟนอลเป็นลำดับแรกนะครับยิงปืนขอเข้ารอบไฟนอลเหมือนกันในปืนสั้นชายนะฮะบาสเกตบอลหวังเหรียญรางวัลจากทีม 3x3 นะครับยกน้ำหนักนี่ตัวเต็งของไทยเลยแหละครับบอกว่าหวังถึง 2-3 เหรียญในยกชุดใหญ่ไปเลยนะนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกเกมเจ้าของสถิติโลกไปเอเชียนเกมคราวนี้ที่ญี่ปุ่นหวัง 2-3 เหรียญทองนะครับเป้าหมายนะ16สมาคมนะตอนนี้ผ่านไป2วันแล้วอยู่ที่4เหรียญทองนะครับมีเดอะเพลสครั้งต่อไปมีเดอะเพลสกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับรอบที่3วันศุกร์นี้นะครับศุกร์ที่28สิงหาคมนะครับก็จะมีกรีฑาแบดมินตันเทนนิสปีนหน้าผาขี่ม้าซอฟต์บอลเบสบอลและซอฟต์เทนนิสนะครับส่วน e-sport นะสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยนะก็เปิดตัวนักกีฬานะ29นักกีฬาเข้าแข่งขันรายการนี้นะคุณสติโลทองนะนายกสมาคมกีฬา e-sport ของไทยนะก็บอกว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยผ่านการคัดเลือกตัวแทนไปเอเชียนเกมครั้งนี้นะก็ถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามของไทยนะผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นและเป็นธรรมนะสมาคมได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านนะครับทักษะเฉพาะตัวกลยุทธ์การเล่นแล้วก็การนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อให้นักกีฬาสมบูรณ์ที่สุดนะครับนี่เรื่องของทีม e-sport นะฮะมั่นใจว่านักกีฬาของเราจะสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนำความภาคภูมิใจแล้วก็เหรียญรางวัลกลับมาสู่พี่น้องชาวไทยอย่างแน่นอนนะ e-sport เราก็ไม่น้อยหน้าในเอเชียนะครับคุณผู้ฟังระดับแชมป์โลกอ่ะเล่าอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้เหรียญนะถือว่าผิดพลาดเลยนะครับยังอยู่ในเรื่องของศูนย์วิทยาการกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยครับวันนี้นะในช่วงเช้าที่ผ่านมานักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเดินทางมารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเพื่อเก็บตัวก่อนเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิงมากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับซึ่งเราอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพชิลีไทเปและเวียดนามนะครับแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับแชมป์ที่1รองแชมป์ที่2เข้ารอบแล้วก็ที่3ดีที่สุด2ใน3กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับเราตัดผู้เล่น2คนนะที่ไม่สมบูรณ์ก็คือกุลิศราลิมปาวณิชเนี่ยโตเก่งของทีมเลยนะมาการไม่สมบูรณ์นะถอนตัวแล้วก็พิชรพัฒน์กลิ่นคล้ายนะครับก็ทางโค้ชนะได้เรียกทางด้านของอาชิรยายิ่งสกุลนะครับกับทางของมานิตาน้อยเวชนะเข้ามาแทนนะครับก็ได้นักกีฬาครบ29คนมาทดสอบทางร่างกายนะครับวัดชีพจรความดันโลหิตน้ำหนักส่วนสูงนะทางด้านของอินบอดี้นะคอมเพรสชั่นนี่นะการทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆทดสอบความแข็งแกร่งสปีดความเร็วความทนทานความคล่องแคล่วว่องไวความฟิตของร่างกายและทดสอบทางด้านของจิตวิทยานะครับซึ่งนักกีฬาของเราจาก29คนนะจะตัดตัวเหลือ23คนสุดท้ายนะในวันที่10กันยายนนะครับแล้วก็จะเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่11กันยายนนะครับเราเจอกับญี่ปุ่นก่อนเลยเปิดหัว14กันยายนก็เจอญี่ปุ่นแล้วงานหนักนะ 17:30 นะฮะ17กันยายนนะเจอกับชนิดไทเป 14:00 นนะแล้วก็21กันยายนเจอกับเวียดนามนะ 17:30 นาทีก็ต้องมีแต้มอย่างน้อยชนะ1นะชนะ1นัดถึงจะได้มีโอกาสเข้ารอบนะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมนะครับ คุณผู้ฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยนะก็ตอนนี้เนี่ยเราก็เตรียมตัวซ้อมอยู่เต็มที่นะครับในการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโค้ชออสกิตพงศ์รัชตาเกียงไกรนะครับบอกว่าของเราเนี่ยอาจจะต้องพักแนนทัดดาวนึกแก้งนะเพราะว่ามีปัญหาบาดเจ็บนะในนัดที่ชนะคาซัคสถานนะ3ตัวเซตเนี่ยทางด้านของแนนทัดดาวนี่ไม่ได้ลงนะก็มีปัญหาบาดเจ็บนะบอกว่ากว่าจะหายน็อกเอาท์เนี่ยทันหรือเปล่าอาจจะได้พักนะในรอบ8ทีมสุดท้ายนะก็จะกลับมานะอาจจะเจอเกาหลีหรือเปล่าในรอบต่อไปก็รอดูนะแต่ตอนนี้เราก็ยังซ้อมหนักนะคุณออสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับนี่ก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับเราจะรอผลเป็นทางการว่าเราเจอใครนะต้องรอดูนัดสุดท้ายของกลุ่ม A นะว่าจีนกับชนิดไทเปผลจะเป็นอย่างไรนะเพื่อจัดอันดับนะแล้วก็การแข่งในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ย 27-28 สิงหาคมนะเราจะได้ลุ้นกันนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะปทุมธานีจัดการแข่งแบดมินตันปทุมธานีแบดมินตันลีก2026นะครับ 4-13 กันยายนนี้นะครับสมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานีนะร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดนะจัดการแข่งแบดมินตันรายการใหญ่นะครับปทุมธานีแบดมินตันลีก2026นะครับก็วันนี้ได้มีการแถลงข่าวกันนะครับที่สนามแบดมินตันสปิริตสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีนะครับมีทางด้านของคุณสาครอัมพินนะครับนายกสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานีนะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานีนะคุณสาครคุณสศินติสวนุนนะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีนะคุณจำลองเงินยวงนะรองเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานีและพลอากาศตรีทอธงธรรมชูโชตนะครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ร่วมแถลงข่าวกันนะครับคุณสาครนะก็คุณสาครอัมพินนะครับนายกตอนนี้เป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานีนะบอกว่าสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานีเนี่ยจัดการแถลงข่าวความคืบหน้าและก็ทิศทางการส่งเสริมกีฬาในพื้นที่นะครับซึ่งได้รับเกียรติจากพลอากาศตรีทศพลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานีร่วมด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนผู้บริหารในจังหวัดมาร่วมขับเคลื่อนกีฬาในจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งปทุมธานีก็ได้ยกเอาแบดมินตันนะมาเป็นกีฬาที่สำคัญนะเนื่องจากหลายๆคนชื่นชมแล้วติดตามแบดมินตันแล้วก็ตอนนี้แบดมินตันได้ความนิยมมากมายในหลายกลุ่มนะทั้งประเทศรวมถึงปทุมธานีนะแล้วก็ปทุมธานีก็ตั้งเป้าหมุดหมายว่าปทุมธานีจะมีสนามแบดมินตันที่มีมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวปทุมธานีแล้วก็ผู้ที่สนใจมาร่วมกิจกรรมได้นะครับซึ่งปทุมธานีนอกจากแบดมินตันแล้วนะก็ยังมีการสนับสนุนทั้ง88ชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลวิ่งจักรยานนะสำหรับศูนย์เด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปนะครับให้มาหันมารักสุขภาพเล่นกีฬานะถือว่ากีฬาเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมท่องเที่ยวและสร้างรายได้กับพี่น้องชาวไทยนะครับส่วนการแข่งขันนะครับแบดมินตันปทุมธานีแบดมินตันลีกนะครับแข่งขัน 4-6 แล้วก็ 12-13 กันยายนนะครับณสปิริตสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีนะครับไม่ว่าจะแบบรุ่นอายุ9ปี11ปี13ปี15ปีรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับระบบการแข่งขันก็มีชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมนะฮะรุ่นประชาชนในพื้นที่นะสมัครกันได้นะครับก็ไปติดตามกันนะรายละเอียดต่างๆนะครับแบ่งเกรดตามฝีมือตามระดับด้วยนะครับก็ติดตามทางจังหวัดปทุมธานีนะสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานีนะฮะก็จะการแข่งขันรวมถึงเรื่องของสนใจแข่งขันได้ไปเชียร์ก็ได้ด้วยฟรีนะฮะสนามแห่งนี้เนี่ยแอร์เย็นฉ่ำบอกอย่างนี้เลยนะครับนี่คือว่าวงกีฬานะครับ20นาฬิกาฟังข่าวแล้วก็เชียร์ฟุตบอลไทยไปพร้อมๆกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับพันธมิตรเดินหน้าถ่ายทอดสดเอเชียนเกม2026ให้คนไทยได้รับชมผ่าน NBT 2 HD และอีก6ช่องทีวีดิจิทัลพร้อมแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จโอกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการโอกร้านและจำหน่ายสลากกาชาติในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการโอกร้านในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพุทธอัศววิรุณหการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้ 1. นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นางสาวชิดชนกเบญจสิริสรรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 3. นางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 4. นางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษา 5. นางสาวละลิตพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาในวันเดียวกันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์กิติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพันธ์มหาวชิราราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเหรียญที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครั้งที่1ทับ2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีนายโสพลสารัมประธานรัฐสภารองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมว่าในส่วนของรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา19นาฬิกาพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับการประชุมครั้งแรกในวันนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณมณฑาทิพย์ฮอลล์ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดอุดรธานีโดยเปิดเผยว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาขับเคลื่อนโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและช่างทอผ้าให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับพร้อมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสำหรับการประกวดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ส่งผ้าเข้าประกวดรวมกว่า 5,900 ผืนและงานหัตถกรรม244ชิ้นซึ่งผ่านการพิจารณารอบคัดเลือกระดับจังหวัดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระดับภาครวมทั้งสิ้น 2,264 ชิ้นงานแบ่งเป็นผ้า 2,185 ผืนและงานหัตถกรรม79ชิ้นโดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบระดับภาคจะเข้าสู่การประกวดรอบตัดสินระดับภาคต่อไปในวันที่11กันยายนนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมสำรวจความเสียหายศาสนสถานและเครือข่ายวัฒนธรรมเร่งจัดแผนบูรณะและฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย
4: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพบศาสนสถานได้รับผลกระทบใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพิษณุโลกแม่ฮ่องสอนและอุตรดิตถ์โดยกรมการศาสนาได้นำเครื่องอัฐบริคารและสิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์และถุงยางชีพส่งไปยังจังหวัดน่านเพื่อกระจายความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยตั้งแต่เกิดอุทกภัยสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมการศาสนาได้ประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรศาสนาในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายของศาสนสถานในความรับผิดชอบเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมและบูรณะตามความจำเป็นด้านนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าเครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบใน4อำเภอได้แก่ปัวท่าวังผาภูเพียงและเวียงสาครอบคลุมกลุ่มทอผ้าและวิสาหกิจชุมชนศิลปินพื้นบ้านสภาวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ตลอดจนผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่ผ้าทอกี่ทอผ้าอุปกรณ์การผลิตสูญหายหรือเสียหายจากน้ำท่วมพร้อมประสานเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ช่วยเหลือกลุ่มทอผ้าในจังหวัดน่านสำหรับการฟื้นฟูจะประสานสภาวัฒนธรรมทุกระดับจะทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบอุดหนุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพเครือข่ายและทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันจะเร่งพัฒนาสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กให้มีคุณภาพเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัย
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวปาฐกถาในเวทีสาธารณะสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กทั้งภาครัฐและเอกชนโดยย้ำว่าการให้เด็กเข้ารับการดูแลในสถานรองรับเด็กต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายและทุกภาคส่วนต้องร่วมกันทำให้เด็กเติบโตในครอบครัวอย่างมั่นคงและปลอดภัยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีภารกิจคุ้มครองเด็กและส่งเสริมการป้องกันปัญหาโดยเน้นเสริมความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในระบบคุ้มครองเด็กรวมถึงส่งเสริมการเลี้ยงดูทดแทนโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานพร้อมย้ำว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จะเร่งพัฒนาระบบสถานรองรับเด็กให้มีคุณภาพและปลอดภัยพร้อมติดตามกำกับตามกฎหมายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยหากเด็กมีความจำเป็นต้องเข้ารับการดูแลในสถานรองรับจะต้องได้รับบริการที่เหมาะสมมีมาตรฐานและมีการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมมุ่งให้เด็กสามารถกลับคืนครอบครัวได้รวดเร็วเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยส่งเสริมคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลก
2: แม่อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้กำกับภาพยนตร์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมงานณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทยโดยคำว่าพราวไทยสื่อถึงการนำเอกลักษณ์และความเป็นไทยสำหรับการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนิสิตและนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมและวิถีชีวิตของคนไทยก่อนนำมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์สั้นที่สะท้อนความเป็นไทยในมิติต่างๆและเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์สร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้แก่วงการสร้างสรรค์ของประเทศและต่อยอดการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากลปีนี้มีทีมเยาวชนจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดรวม79ทีมและคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินและมอบรางวัลจำนวน5รางวัลซึ่งรางวัลชนะเลิศทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาททั้งนี้ทีมที่ได้รับรางวัลทั้ง5ทีมจะได้เข้าร่วมบูตแคมป์หลักสูตรการอบรมเชิงเข้มข้นอีกครั้งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลงานให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก่อนส่งเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับนานาชาติในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนอุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
0: 20:18 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายมิโคไลเฟดรอฟอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ที่เตือนว่ายูเครนกำลังค่อยๆกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการทำสงครามกับรัสเซียซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีและรัฐบาลยูเครนมีเวลาเหลือเพียงไม่กี่เดือนในการตัดสินใจครั้งสำคัญที่อาจพลิกสถานการณ์ของสงครามได้อย่างไรก็ตามนายเฟดอรอฟเชื่อว่ายูเครนยังคงมีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะการทำสงครามกับรัสเซียได้แต่จำเป็นต้องมีแผนยุติความขัดแย้งในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนนอกจากนี้อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และขีปนาวุธสกัดกั้นราคาถูกเพื่อหยุดยั้งการโจมตีทางอากาศของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงในการเปิดเผยของนายนเรนทราปาริยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขตราสุวาที่ระบุว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เขตราสุวาอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเขตภูเขาทางตอนเหนือของประเทศเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของประเทศจีนส่งผลให้หมู่บ้านและพื้นที่โครงการก่อสร้างหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดเสียหายอย่างหนักพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโพเตโกสิอพยพไปยังพื้นที่สูงอย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีการประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายอย่างเป็นทางการทางด้านนายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลระบุว่า ทางการเนปาลส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานบรรเทาทุกข์เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองทัพเนปาลลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วพร้อมสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวจีนเดินทางออกจากประเทศเอสวาตินีอย่างเร็วที่สุดโดยอ้างว่าปัญหาการช่อโกงทางไซเบอร์และการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเป็นหนึ่งในข้อกังวลด้านความปลอดภัยในเอสวาตินีพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าผู้ใดที่ยืนกรานจะเดินทางไปยังประเทศแห่งนี้อาจเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในระดับสูงอย่างมากทั้งนี้เอสวาตินีเดิมรู้จักกันในชื่อสวาซิแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาเป็น1ใน12ประเทศที่ยังคงให้การรับรองไต้หวันขณะที่จีนพยายามให้ประเทศอื่นๆตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
1: ายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD นายธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือ AIS ร่วมแถลงรายละเอียดความพร้อมในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนพร้อมด้วย7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT T Sport 7 Monomax Sport TV 9 Mcot HD 131 ไทยรัฐทีวี32และ PPTV HD 36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play มาร่วมถ่ายทอดสดการแข่งขันให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขัน
8: ความพร้อมก็มีพูดถึงเรื่องการถ่ายทอดสดเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้ว

0: าเกมครั้งที่5ด้วยโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดในวันที่16ตุลาคมก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมเพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ติดตามนักกีฬาไทยอย่างเต็มอิ่มและร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยได้ผ่านแคมเปญแฮชแท็กมากกว่ามหกรรมกีฬาตลอดการแข่งขันสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยเปิดตัวนักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
1: นายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลเอกสุภมนัสพันภพประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและรองศาสตราจารย์ชาญชัยถุกสุวรรณคณะกรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดตัวทัพนักกีฬา e-sport ทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดย e-sport จะแข่งขันระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย7เหรียญทองนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้สมาคมตั้งเป้าหมายคว้า1เหรียญทองจากการแข่งขันเกม e-footballขณะที่การแข่งขันเกม PUBG ถือเป็นอีกหนึ่งประเภทที่มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกันสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีม e-sport ไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยจำนวน29คนใน4ประเภทเกมรวมทั้งสิ้น7เหรียญรางวัลประกอบด้วยประเภทเกมเดี่ยวได้แก่ปูโยปูโยประเภททีมคู่ได้แก่ e-football PC และ e-football mobile ประเภทเกม fighting ได้แก่ The King of Fighter XV Tekken 8และ Street Fighter 6และประเภทเกมทีมได้แก่ Naraka Blade Point PUBG Mobile Honor of King และ Identity 5ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
0: ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเข้ารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หลังจากนี้นักกีฬาทั้งหมดจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ23คนสุดท้ายเพื่อเตรียมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่11กันยายนต่อไปก่อนจะลงแข่งขันนัดแรกพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนเวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
3: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
2: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
3: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
4: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมันทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธิตสีโล
5: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
6: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
4: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของ

ประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดะเจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะซง
4: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออิโลอาสะและไคเปวิทปาตอง่าคือญิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อคือออกติออกคอโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผักคือกาวิลโกจ้าดะคือโทรศัพท์นำบัตรแม่0ง่าแซ่นี่สือขอ0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสือก้อโทรศัพท์นำบัตรชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักคือลาเพดิโย

ไรกาอบูดาเจ้าคอลงาฮือลาฮุยาติกาลิลิทาฮะยูลาวิโยชนิดคือหนูฮือกากาเชเวออคาโตคือเชลแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชุดที่คืองานละหุคอเป้าเชเสมานักขบวนเมวิโยติญิเลเลมุหลอกกอวิอยาติชุดที่นาลิตาและสาวุมุหลอกกอติชุนนาลิและมุเพวิอยาฮินาริควายตาและกอนาริชักขะไกงานคือละหุคอรายการอบุดะเจ้าคอลุกวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สติไลพองานคือละหุคอต่อไปเชวิโยปืต้าเลกันยิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติภาต้อสาเฟือดะตุเวออลอจอวิมาโกลิคอยติภาลอนากาวิลโกจ้าดักือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สอขอ0 0 4โทรศัพท์นาบะแม่เชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอโลออกคือปือตาและออเลมือทักขะไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไอเพวิโยแม่

0: อบูดาจาวิโยออลอปเปติกาลิเลถาตาอุยอยาวิโอคโลละเซจาเลวไรกาอบูดาจาคโลหาอยู่ลาวิโยแมหาวิโอวิโอเนราหุยาขาพ่อเชพ่อรุเชตาวิคาคิเพเชเลติกาลิเลทอกาจาแมดอแมซึแมกาแมฮาเลดอซาเชลีนาจะได้เจอวิโอยาคโลกาเนคือไทมิงกอคโลแลมุยิคอยาแผ่วิทัปปะตองคือติกาลิเลกาอจอยาคาสะแผ่ตอละเชเวอานาอกติปัฏฐะนี่คือตอดะและปูกากะกิตุติกาลิเลกาจาวิดอวิเชวิจอวิพ่ออายิอยู่และอชิยอตุยอยะกะทะคะเดนหาสาดะไอแม่ยันทอกะชะได้ซอคอโลแลสะเปอเสะญียันนี่แลฮิฮาปาออกุฮาปาคอโลยะญอนิชุขอญีหมอนแผ่วิโยและจะขอทอกานี้ฮินิชุขอขออุมขอหาวิอวิเนี่ยราหุยาติพาวเตฮาเลเลวิอยาฮินาริควัยตาและก็นาริทักกายเตฮาเลเลงาคือราหุคอไรกาอบุดาเจ้าคอโลตอกไอเชวิโยแมวิทยุเรดิโอพอเอ็มติฮิวออฮาสจิคอกิโรเฮิร์สเตไลพอเบื้อเลกาเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่เอ็ม1476พอไลฟ์สดติดต่อไอเชวิโยลูลาและกากากาโมปูเวลโกออชอปาทักกะแปปีไกแพวิโยแมและยาเพื่อฮาวิออย่าคอโลทอยูเวลาตาวิซาตาออลอติผ่าไล่รอจอตาวิโยจะได้คืองาหือออลอปเตลอติเกยูเวลาและกาดะเจดะไกตุเวลายันยังงาหึมเหมียวคอโลแพกไอเชเวออเจ้าย่ามุชามุหยิมกะมหอพ่อจาดะวิออลอซาตาติผัทออลอยูเวลาและติเกกาดะเจดะไกตุโยแม
1: จีจอปากรมจุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แล้วออลอซาตาติผาปิกาลาตาเวเลงาคือไทมิงกอคอโลอานิยะนี้เลนี่ชื่องานตาเลนี่ชื่อขอนิเวียวย่อคอโลงาคือไทมีออนาติต่อพ่อเลไลพ่อแลติกาติตีมุชากอเลลาวิโยเลมุยียอกไอเลมุชาเลลาวิโยยักฮัทอซอปอนชื่อสินตาเลนี่ชื่อขอนิฮิฮาปาวิโยยาชื่อคอโลติปอมุยีกอลุลามาและงาคือไทมีออนาติต่อพ่อมาโกภาคอีสานพ่อไทมีเกอฮอติต่อพ่อโลคาไกติปอมุยีกอลามาติโยเจจะได้คือเวียวย่าหมูหอมยิลุติดีพายุโซร้อนนาราก็เวแหละแฮปมัมมี่เป้ามื้อหือลาและเล่าเหมียวนาติต่อพ่อมื้อหือและเอาตังเกียก็เวเลแฮปมัมเหมียวคอลลูเอโอวิโยเลมหอมยิลุพายุโซร้อนนาราก็เวกะแฮจาเวมหอมยิติดีแพวิโยงาคือแทมเหมียตุโกมาหือลาจิแมเลมหอมยิลุชติดีงาคือแทมเหมียมาหือลาเจยักคาทอแฮปมัมมี่พ่อรวยวิลอแม่เรียกแค่คงคือแทมเหมียวนาติต่อพ่อมาโกไทมิงกอคอลกานี่ชสินตาเลนี่ชกอนิวยาชอคอลเตปอมุยกอลุลาเลลามาจากิตุโกวิลอแม่แล้วก็นิเวติยาทานี่ชงันตาเลนี่ชิฮีนี่ฮีฮาปาวิอยาแลมุยคอมุยอ้อชเปเซตาเลขอชเปเซออกคอโลเจเบื่อเลนี่ชกอนตาเลเซชเตนี่แหละมุยจงมาลอขอชเปเซตาเลฮีชเปเซคาไกเจจองอะคือแทมเหมียวนาติต่อพ่อแพวิโยแค่กัวยะนี้งาคือแทมเหมียวนาติต่อพ่อลูกามุยเตฮาเวียอ้อชเปเซเคแต่กาตาวิลอมาวิจังหวัดเมฮอซอจีไฮจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดตะติต่อพ่อลากิตุโยเจภาคอีสานพ่อออชเปอร์เซไทมิงกอก็จะติต่อออชเปอร์เซมุนิต่อพ่อจอมาลอเลขอชเปอร์เซเจไทมิงกอฮอติต่อเซชเปอร์เซตาเลขอชเปอร์เซและกุฏิพ่อกาเลออชเปอร์เซจิแม่นิเวติยาธาเรียกอ่ะคือไทมิงกือมุนิต่อพ่อมาเฮลโกออกเกาญูเลมุยอาจจะก่อยอลาแลยะนี้เคโกเลงอ่ะคือจิไมวิออคโลยะซอมุยเตปื้อแล้วแม่เลมุยเตปื้อก่อลาแลมุนอมาน้อยแก่ติแลจะได้คือมุชากอฉะแลฮอเจ้าเลยติงติกาติคือติกาเลียวเจ้ายาติคือติยาปิปากไอเชวิโลแม่เรียกแค่กว่าเจ้ายาจะเคยวิโอคอลโลแลมเชหาจะหาไงวิโยเรียกแค่กว่าคือติกาเลลิกาอชุยอตุทะคาเดหาซะแม่หรือเลกาจุดิคือเลียย้ายด้วยติผาเกียวหมอกคือแซละแซอคอลโลอสูตอเบวิโรคมือเท้าปากก็เวเลียย้ายด้วยติผาเกียวกาเทแป้นดักไอเชวิเจเรียกชุดิเจย้าย ดูเอติผักเกี่ยวแพมาวิลอแมอานาชกาลีเชื้ออินโทไวรัสโควิดอานานาอบฟูมาติยาแพวิโยเฮกวอย้ายดูเอติผาอาสะงาขอห่อวิติหมูเกี่ยวแพมาวิเจเลแพวิติยาธาย้ายดูเอติผาห่อนาชนาตินาเลอเลย้ายดูเอติผาหมอกกละเซคือเซเลหมอกกละเซคือเซออโคโลอสุโตเบเวอานาติผาแผ่วิเจเรียกกันง่ายคือยาปายาเมียติผักกับคาเดนิฮาซาแมเรียชริจเวลยาโคโลอานานาบุติผาย้ายด้วยเกลกัติแป้นดักไอเชวิเจเฮกัวอานาชริผักกาเรียซาโกจะพอลูแป้นลาเวเรียมอกอคออานาข้อคอเรียมาดักเกวิจัตุติผาลาอยู่จ้าลาท้อจ้าเรียอานาชริผักแผ่วิชติผักเกลกัลลูติเกลีเกือกาเรียย้ายติผาจ้าถ้าจ้าแป้นดักไอไว้วิเจและเชวิออกคู่กาลีชนิดคือกอกดูจอเวจะเยลูอานาติผาทกะย้ายด้วยติผาเกียวตาแล้วชมอชกเกติผาเกียวตีแล้วเลออกเกาซาคาเดมาเฮเวเลชมอชกเกติผาเกียวอานาจวิชติผาเกียวกะลาเทเปลาเชวิจิแมจะเยลูอานาจิติกะมากกว่าฮิแมเลชนิดคือโควิอานากะติปอกกอกลาเลกะเทกอเป็นดักไอเชวจิแมอวิยาเนียลาหุยาติพาโอโควิอานาชกะมิงโกโคโลมาเมไกปุฮิวิโยจอฮิวิโยเรียกคาเตละจะได้คือลอกกะกะเทกอลาเลกอเป็นดักไอเชวเจเรียกคาเตละงะฮึมมียาจะได้คือเรียกโควิอานาแพเลอนาจาปากะจอเลมานาจาปากะจอวิโยเฮกวอซาตาเรียกไลพองะคือกะกะวิแฮเรียกนาชวาซินโควิดนาเรียกตาจัววิชาติผาออสจักโคโลออดีเพวิเจโกเลลิสาตาติผาตอลาวิถากะกะเลไลกะโลโกโดฮาโดคิเลกอกะกอเชวิกะจอตุโยให้แม่เลเคโกจุยจอปานาลิมอสลากุติผาอเมริกามุมิโอโคโลอานาโควิทาลีจุฟาตุเวนาชวาซีเอสตราชติผาแลเลเยวิโอโคโลเลออสจักโคโลออสดีเอเพวิชได้ผ่าจอวิโรจเพเปอร์วิโรจิแม่ยาคัดท่อเปอร์เซอีจาเจเลเปอร์เซชไม่เจติจิแม่เรียกกว่ามิงโกโคลงาฮือชอชมามาจัววิทปาโตเรียกให้มามาตาโดฮาตาโดคีเลชอยาชอสเวอยากาลักโกาเซวิโยเลยาคัมสเวอยามากาจิเจโกโนเซกากามาเซกาแม่เรียกชราปาโตเรียกติกาลิลิกาชมามาตาโดมาเรียกยาญิปูยาญิโดฮาตุกามาเจ้าซอปอปูยาญิอยู่แต่เลตาโดฮาเลออมาติเลโกโกติญิปุติญิเลงาฮึกาพูกาเพเชเวออวุมาชุดาวิโยเตผาลโกโดฮาตุกาพูมาจาเตผาลโกเลโดฮาตุวิมากาพูเวกาจอวิโยเลเกโกชอยาชออสติเชเวอยาโคโลคาทาคาลูกาฮาเลวิติมาจอโดฮาวิโอยากาจอวิโยมุยีลาวิติกามาจอเลมุชาชเวติกามาจอเลเกโกงาฮึอสติเชเวอยาโคโลติจติยานาลีกับผู้กับเพื่อนอยู่เลยเชื่อสับปุ๋ยอยากจะวิเคราะห์ชูนาวิโกวิอยากจะจับรับปุ๋ยแม่แล้วก็งานคือให้มีก่อโครงการมุยลามาจาวิถากูเฮเลฟะกูเวแมลีกาลาตุเวนิชสันตาเลนิชกอนิวิอยาชอคโลมูฮามุยโลพายุโซรอนารากูวิชอไทมิกอโคโลทีเอมาฮือลากาอัจจโจฮืออาวิถาปาโตผากเวถาปาโตอเนียวยาชเวอโคโลงาฮือไทมุเหมียวนาเตตอไลจังวะพอกามุยลามาจากิตุโยเจเลเคกวาลาจลาฮาเพตอลาเวแฮปขอวิกาลูลูลาอิกาทูเวมีปะเวมิงกือยอเจลาเวชเรผาฝากวิโยเฮกโอมุยลาวิโยยาวคโลลิงะคือกาฟาตาจ้อเวอามีไฟฟ้าเยเวเลอามีช่อเวเลอามีไฟฟ้าเยเวสติเตแมอันทาวิโยยากาเลมัวจังหวัดชลบุรีพ่อโทรศัพท์เบทาลีเลยแยกคอชะบ้าแลคูคอกาจาตีติวิชอเลติตอมากาเฮกาเยอามีปุตุอลาวิเจเลเฮกโงะฮืออาคอมาเชวิโยยาวคโลโทรศัพท์มือถือตาชะบ้าแมเลไมกามีดาไฟฟ้าเยตุวิโยเครือคาติผาอามีจะคาเดวบ้าแมเลเชวิโยคู่กามีปะเวมิงกือยอเจลาเวจะได้ผาถาสติตาเลฝาเจเลและเชวิโยคู่กามุยีเซมาคาสเลมุยีกาคาโซมุยีคาสลาเวฟา จอานาเลแลปโตไปโรชิสโกเวเลฟาจอานาอบมาจะได้ผักกาอีกะมุยกือคาสอลาวิจิแม่เปื้อลอโกเลโรมิลิออยโดซิกโกเวเลโรคไข้ดินโกกะแพวินาชเวกาจิคออโนเนคอเตผักคอสลูลาวิอานานาบุเจเลกกว่างาฮือเตกาเลเลกาซาตาพอหายูเวอคู่กะเชซาจอซากาตัวโปกะเตกาเลเลเลอาชิยอตุกะคาเดฮาซะแม่เชซาจอซาปุเวอจือแต่ฮวาวิมาจอเจฮือกาเวลอกอเลเลอาชิยอคายอกะจาเลกาติยูเวเจติจอวิโยแม่ใครเตแลเลกรมวิทยาศาสตร์พ่ออาจุยจอปาโยคือฉันนี่แต่นี่กาตาเวงาคือไทมีกือชอชอเลเซเวียมาโกโลเจโกมาเลงาคือได้มีชอชอเซเวียมาโกโลเจอมาเตมาโกเวเลโกโกเลชูลีไฟฟ้าดอเวเลนาชอยิจาปุเวกาชูลีไฟฟ้าโคเลกอปอกเกลเลดอเวโลเจโกมาอะโลออตอมาเฮจาจิแมเลออวิออเนลาฮุยาเตพาชูลีไฟฟ้าขอยิจาปุเวยาเคเลนี่ยาปอดาเลติเกดอวิชเลเลออตอมาเฮจาจิงาฮุนิมาสกาติเชเวเลลาจลาฮาเจฮิลาวิเจกามาเตลาวินาเลออเลมุลอโกนิมาสเลอกามาเตลาโกเนฮือออตุกะสลาวิโยเลจดิคือวิออยามอวิเจโกมาไทชอชิอาสเวียมาก็ลจิเหรอยิจับเวเลนี่อยากติแกปอกกันแล้วชุลีไฟฟ้าขอชอเวลจะก็มาโอ้เลยติดตัวมาให้จีแม่เลยนี่คือตัวสลาเจเลยคือก็ชุลีไฟฟ้าขอลุจิติกะออตมาจัววิมาเจ้าเลยคือก็หนูคือยิจับเวตินี่อยากก็ปอกกันแล้วก็เลยปวดท้องเลยเฮจายวินาเลยมึงยิมาสวิเซลาวิเจเลยติดตัวมาให้เวตาติแม่แต่ก็แล้วเลยวิอันเนี่ยละหุยติพัทธาเราสัตติภาจะเคยอยู่เวลาเลยสติปิลาวิโยฮาวิอวิอเนี่ยละหุยติภาองาคือไทยมีกอคโลกาปุลาตาวินิฮิงาฮาขอชี้ขอคโลงาคือไทยโจไทยชอมเล่แอปเลยโทรศัพท์มือถือออกคอลโลแอปดาวน์โหลดเวลาเลยซีรีส์แนวตั้งก็เวน่าออกฮาเตียวินีมาจาโลเจเรียกใครแต่แล้วนีเวทยาท่ามีเกิดชดสอคอลโลเลยงานคือแท้มีแม้ซีรีส์แนวตั้งก็เวเลยติผันจาเวน่าบักขอคอลโลเชียวิโลเจเรียกใครแต่แล้วซีรีส์แนวตั้งเตผ่านยิเวอคอโลเรียกขับปุ๋ยมาเทลาก็มาฝึกบะมาเกลือก็เลยแล้วก็งานคือไทยมีเกลือชอชอเลยอารูซิลี่แนวตั้งเลยวุ้นยิ่งกับมาโลเจเลยให้ปั๊มมีอาแก่กับก็มาวิโลจิแม่เลยออกฮันยิเวกว่าแล้วก็งานคือไทยมีชอชอกันเลยชูฮ่อมาจะย่อเรียกแค่แต่ละออกฮัตติโต้ปารีซิลี่แนวตั้งเตผ่านติโต้ปาฟูคาเจอกาวิจิแม่เลยอเมริกาวิฟูดอลาสอลก็ยี่หมื่นยี่นี่มือลาพระเคกาวิโลเจไทยผู้สอนเราก็สลานนี่แซเลพระเคกาวิเจเลอโลนิเวติยาธาเลงาคือแท้มีชอกาโทรศัพท์ขอซีรีส์แนวตั้งเลดาวโหลดเวลาเลนิมาจ้าฮ่าจิเมเลมิงโกโคโลเวนาบะขอโคโลเชวิโลเจเลชกาอยู่เวลาเลเลอวิอเนลาหุยาติพัทธาอลอสาตาจะใครสลาวิโยมแกนจีนเทาก็เวเลแฮปาพืชข้อแหลวิแห่ป่าก็ละจีนเทาก็เลยเอเลยมาที่มาจอกติจาเวเลยแห่ป่าชอนะเลยจะได้ผ่านงานคือแท้มีก่อโคโลเชมาจาโลเจคาเตลัยอย่างนี้ตานิวเลยตอมอปอดาเลนัวจีให้พ่ออายุกาเวจีแม่เลยจะได้หมดจอแห่ป่าเลยจีนเทาก็เวเลยแห่ป่าเพื่อเขาเลยวิให้ป่านะเลยเอ๋มาดาวิตากาติเวติหมวกกูวิแม่เลยให้กูอยู่กาวิเจเลยมาวิให้ป่าชอชัดได้ผ่าเลยให้ป่าชอจีและน่าเลยก้าจะเขติวิโรเจเลยงาคือไทยชอบผูกเกาะแพร่เลยหนูกับบุชามีเป้าลุยแล้วเลยให้พวกขอขอลุยจะวิเจขอลุยแล้วแก๊งขอเซนเตอร์ได้ผ่าก้าจะติจะวิโรเจเฮกัวเลยเรามีเป้ากับบุชามีเป้าเจติมาเฮลีมาริเซียพ่อกับสุกิวิโรเจเฮกัวสกิกาวิทยาทาริติกาวิอาขอเหมืองง่ายบาปีวิเจจะเขติแลติจ้าเชลโรจิแม่เลยให้ปัจฉะจะเลยตากับพ่อก็แล้วก็อุนนในเกจาวิโยเรียกใครแต่แรกให้ปัจฉะไทยมีก่อโคโลเชียและงาคือไทยชอทะเรียผู้ปีและนะเรีย แก๊งคอลเซ็นเตอร์ติดสเวเล่เนาะกัมพูชามีเป้าเชจมาเลเซียเป้าเชจเลยเคเตวิโรเจเคก็งาคือเลี่ยงอ่ะคือไทยคอกอยอแล้วไทยมีชอยฮิเลฮิจาเวนะเลี่ยงเคกว่าเวียนเนี่ยละฮุยาเตกาเลเลกาสติเตแม่จะบุจิเวียยอคโลฮิเลฮิจาลาเวเลจุยกแขกคาเตผักกาเตคาเลมมียากะเมียก็เตคากอจอลาเวก็มาเลี่ยงเคกว่าคาเดดอนัวเรียมาติจึกะอะคิลิกาวิออจึมาจอนอเกียวชมัยอยู่แลนอชมาปิลาโควิดชอแทมากาแมเลตากะติวิออคโลออเมกาตัวปูดอลอเวเลเตกาลิลิกาเยกอนฮุกะคาเดดอญิเลนอเกียวติฮิบะคือวอเลลินอติมือบะกอปิลาโควิดชอแทกมากานะเลฉราปตองาคือราหุยะติผักกะฮีเลฮีจาวิออจีมากาเผตูนะเลงาคือเตกาลิลิกาสติตะแมแต่ก็แลเลออวิออญิราหุยะติผัททาอ่ะอลอซาตาจะได้ผักกะอยู่เวลาแล้วจะเคอชลากะลาวิโยแม่หาวิโยวิอันเนี่ยละหุยาเตผาวงาฮือจาวะจิมายอคโลกามยาเนี่ยเตผัมเผื่อตักคือเราก็เรียชุมอทอดแดวิอาเลจากข้อตัววิโลเจอยู่เก้าเจแม่เล่มอทอข้อแล้วข้อห้อแล้ววิเตมูนาเลยาเนี่ยเผ่รอเจก็มาหนัวเลยแม่วางพ่อเชวิเจยาเนี่ยเซกาเจก็มาเลยยุคชาวชุมอทอจากข้อจากข้อแหล่พาเลยข้อจาวิโรเจยาคาตันยุกะอยู่แล้วแม่เลยยาไอยาเนเพวิโรเจติจุมาเฮเลยยาปายามิเตกาลิลิกาอาวุธสปอร์นหือเลยกาติจักไอตุฮาวิแม่เลยคาดีจอวิออแม่มาดาวิทยาธาเลยใครก็งาคือเตกาลิลิกาที่วิจอวิดาวิกาติผาทติจักชิไมเวียพุนิคาตาสเลยออแม่ลัวลาวิทยาธาวุธสปอร์นอือลากาเลยเชื่อเบื่อชอเทคโนโลยีเยเวคอมพิวเตอร์เยเวทับปะโตเตปติยากาลีโนวิโอเมเลวกาเตคาลูจอวิเมเรียกให้คงอ่ะคือราหุยาติกาเลเลกับสติปิลากาวินาลิมมีวิโอเลียวค่ากฎหมายเตปัตตาตาติพิตาติยาแม่แต่ก็แล้วงาคือมีอคโลเพเชวิโอรอซาตาเชริภักกะอยู่เวลาแล้วงาคือราหุยาติกาเลเลถ้าสติปิลาวิโอแม่
0: และอย่าเพื่อให้ติปอชดักกระดาดูวิออรอซาตาติผาจะเคยไม่จะได้ยอลุลาเลอกากาพนาเลอกาปิลาเชวิตกาลิลิทอกาอบูจาแม่เตกาลิลิสแม่กาแม่ฮาเลดอสาปิแม่

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านกรอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทตามที่คณะรัฐมนตรีเสนออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
4: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
3: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
4: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
3: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
4: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
3: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าพันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวเอ็กไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรัฐบาลใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2พุทธศักราช2569ในการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบกู้เงิน 400,000 ล้านบาทหลังการอภิปรายกันนานกว่า11ชั่วโมงที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นด้วย285เสียงไม่เห็นด้วย141เสียงและงดออกเสียง52เสียงก่อนปิดการประชุมลงในเวลา 20:28 นาทีคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาพิจารณางบปี2570ย้ำทุกหน่วยงานต้องใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสและเห็นผลเป็นรูปธรรม
8: นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยการประชุมพิจารณางบประมาณของสภากาชาดไทยหน่วยงานของรัฐสภาหน่วยงานของศาลและหน่วยงานอื่นของรัฐว่าการพิจารณางบประมาณให้ความสำคัญกับความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์สำหรับสภากาชาดไทยเน้นสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์บริการโลหิตและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน่วยงานของรัฐสภาเสนอให้พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้เชิงนโยบายพร้อมยกระดับรัฐสภาดิจิทัลสู่สมาร์ทพาร์เลมเมนต์นำ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านหน่วยงานของศาลเสนอให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาการให้บริการและบริหารจัดการคดีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วและลดภาระค่าใช้จ่ายขณะที่หน่วยงานอื่นของรัฐเน้นการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าป้องกันการผูกขาดและเสริมความเข้มแข็งให้เกษตรกรทั้งนี้ย้ำว่าทุกโครงการต้องตอบให้ได้ว่างบประมาณแผ่นดินที่ใช้ไปประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรเพื่อให้ทรัพยากรของประเทศเกิดความคุ้มค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างแท้จริงวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยใช้กำลังเครือข่ายพี่ช่วยน้องนำน่านโมเดลติดตามเฝ้าระวังน้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม37จังหวัดโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายพี่ช่วยน้องโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านกระจายข่าวแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือนพร้อมนำน่านโมเดลซึ่งเป็นต้นแบบการตั้งศูนย์บัญชาการติดตามมวลน้ำและการแบ่งโซนฟื้นฟูเยียวยามาปรับใช้ในการบริหารจัดการภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ช่วยให้มีเวลาเตรียมตัวอพยพและยกของขึ้นที่สูงได้ทันท่วงทีสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและพิษณุโลกเริ่มเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูล้างทำความสะอาดและจ่ายเงินเยียวยาทั้งนี้ปภ.ได้กำชับทุกจังหวัดเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลประจำจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสมภารอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายันดาชนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดิมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนโกเอเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวัวโจโจ้เรียนยาอาดิมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกลเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: สปสชโยฮานาลูอาดูยมุจซาดูลันยาอนาโกโลคุมยาอุตาจซาดูจิงลังเนญานีอุลูเมปาประชาชนยาอซอคาเดนีเชงาหวงเนงาเชวุยหวงกนีคอเตบัทยะความดันเบาหวานชอเชวันโลกมะเลคาเมนาโกชอเชยินไกลพันของมะเร็งเต้านมมะเร็งอัจฉริแมมโมแกรมฮออัตซาวเนชอเชมะเร็งปามลวงชอเชบอูอูมามาเลงนาโกงาลาและตัวเฉียงเชโฮบูเดียงเชโฮขามะสือเดืองเชียวสินยาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายโอดามโอเดอร์นากาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดอร์นากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
3: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลินยาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอดกันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กูยาเออร์ยูนิโอโฆษณาบีเกมอญาแลนูมาอ้อนานากาแนเลียวแนแนชอญางายีเนียวนากาอือซัมโบนาขอนี่จัมยองงาซูมีซีโกจัมยองโกเยและงาเดใจที่โบนาขอนี่จัมยองเวนี่มีอือโกเยงาซีเวและงายีเนียวมาซึกญา我是
4: 下一面อบูดาจ้า
5: อบูโชเปอร์
4: เหมือนซุ้มค่ะ
5: ป๊อกว่า
4: เนาะจง
5: กดดูทำไม
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่นลัว
2: ยอชายอดอมมือ
3: ลองเพ่งเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
5: ที่วิจอวิออคโล
6: อัชเชอร์ทีเลลิโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
7: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
8: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
9: ร่วม
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ

chakale o kudate me se lo fide alagane hadan fide.

呀嘛咱要进朝廷，咱若逃啊路不离咱呀，啊你来你呀来若去嘛你去呀，我若流氓呀来若去嘛去去呀去。老汉

za kevariyet de salat.

草原路我完了，你拉到来门外看老祖完了，出马到来门外为老啊哟，我靠路完了。

了你亲啊，他言语亲啊，难挨出来了我的草木该干了，起码没那么白

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มโอกาสงานและรายได้ที่ดีขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
4: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเติมพลังความร่วมมือทุกระดับ
3: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
5: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
6: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มโอกาสงานและรายได้ที่ดีขึ้น
7: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ในช่วง2ปีข้างหน้าไทยจะผลักดันการรับรองมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันของอาเซียนหรืออาเซียนสกิลเซอร์ติฟิเคชั่นเพื่อให้ทักษะแรงงานได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศและช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการโดยไทยพร้อมขับเคลื่อนผ่าน3เสาหลักได้แก่การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียนการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและการรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนำไปสู่งานที่ดีขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นและความมั่นคงที่มากขึ้นสำหรับประชาชนอาเซียนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดงานดิจิทัล Health Forum 2026ระดมบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขดิจิทัลของประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการประชุมวิชาการและแสดงผลงานการยกระดับระบบบริการสุขภาพดิจิทัลดิจิทัลเฮลท์ฟอรัมกระทรวงสาธารณสุขปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่25-26สิงหาคม2569เพื่อสื่อสารนโยบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงพลังความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขดิจิทัลของประเทศไทยไปด้วยกันโดยนายพัฒนา ล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ปรับเปลี่ยน2ทิศทางหลักเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรและเทคโนโลยีคือด้านการแพทย์จะลงลึกโดยใช้เทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงที่แม่นยำและเฉพาะบุคคลด้านการสาธารณสุขจะขยายกว้างขึ้นโดยมีบ้านและชุมชนเป็นศูนย์กลางประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผ่านเทเลเฮลท์และระบบบริการดิจิทัลต่างๆซึ่งในการประชุมครั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำ5แห่งได้แก่องค์การเภสัชกรรมบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทโกลเด้นครีมจำกัดประกาศความร่วมมือด้านการส่งเสริมและบูรณาการระบบสุขภาพดิจิทัลบนหมอพร้อมผลักดันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมข้อมูลและการดูแลสุขภาพสู่ระบบสาธารณสุขไทยที่ไร้รอยต่อนารุมนอุดมพรรายงาน
1: สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้จำนวนผู้โดยสารสนามบินนานาชาติดูไบลดลงกว่า30%ในช่วงครึ่งแรกของปี2569บริษัทท่าอากาศยานดูไบเปิดเผยว่าจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงครึ่งแรกของปี2569ลดลงร้อยละ 31.3 มาอยู่ที่ 31,500,000 คนจากเดิม 46 ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่จำนวนเที่ยวบินลดลงร้อยละ 32.1 เนื่องจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทบต่อเส้นทางการบินและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศรวมถึงทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ตามบริษัทท่าอากาศยานดูไบระบุว่าการเดินทางทางอากาศกำลังเริ่มฟื้นตัวหลังสายการบินระหว่างประเทศทยอยกลับมาให้บริการอีกครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.gov

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
4: ว่างหัวชื่นลัว
5: ยอชายอดอมมือ
6: ลองเพียงเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อยอผักเกลอซาตะผัดโดผัดชิลอซาบา
8: ที่วิจอบยอพะโล
9: อาเชื่อเฮอทีเลลิโง
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช. 1330

0: มาซุ้งค่ามาซุ้งพี่น้องผู้ยินถ่อมเสียงใต้เฮาเขากูก็กูเกิลค่ะพบทบจอมกันเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147กิโลเฮิรตซ์ค่ะฐานฐานหน้าก่อกับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์อยู่เป็นอ้อยก้อยเซพี่น้องเขาข่าวยาม10โมงต่อถึง11โมงกลางในรายการคำจอมเขาผู้ปืนเผาและผู้จัดรายการยิ่งหมูข่าวนุ่นสุภาวรรณเชื้อสารวินพบทบจอมกันที่ไหนค่ะเมื่อได้เดลว่าอําเลยมากก็เร็วค่ะมีปารังผู้ห่มจัดรายการเนี่ยก็ดิออนเอาพี่น้องเขาก็ต้องตักเป็นภาษาความเมืองความไทยจําจะในค่ะน้องย้อนบ่ว่าน้องๆเขาก็ได้เป็นคนตั้งเมืองไทยจังไหนนี่ค่ะเพราะว่ารัดผิดกว่านี่ก็ย้อนน้อมเหียนําออนตั้งไว้ทาก่อนในนั้นค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมดิวครับธนภัทรประแปะจากมหาลัยแม่โจ้ครับ
0: มหาลัยแม่โจ้เนาะ
1: ครับ
0: อีกท่านนึงค่ะ
2: ชื่อโอ๊ตครับปริญญาสีทองจากมหาลัยแม่โจ้ครับ
0: โอ้ยเป็นคนจังหวัดไหนลูกหรือว่าเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้ว
2: เป็นคนเชียงใหม่จ๋าเลยครับ
0: จ๋าเลยกะเอ้ยอันก็อู้เมืองได้กะอันน่ะ
2: ได้ครับผม
0: เป็นคนบ้านไหนอะลูก
2: เป็นคนเสมืองครับ
0: เสมืองอู้ไก่เนี่ยเสมืองมีอย่างดีพ่องครับ
2: โอ้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด่นๆเลยครับ
0: เด่นๆสตรอเบอรี่มีสาวงามก่อ
2: โอ้เบาล้อครับ
0: เบาล้อแถมคนหนึ่งแล้วเจ้าทั้งก้อนหนึ่งทั้งก้อนหนึ่ง
2: มาจากประจวบครับ
0: ประจวบเลยเหรอครับ
2: ครับ
0: ประจวบคีรีขัน
2: ธ์ใช่ครับแต่พูดใต้ไม่นานครับ
0: กำลังจะถามพอดีเลยเนาะวันนี้ได้มาร่วมจัดรายการแล้วก็ได้มาเยี่ยมชมทางสวทเชียงใหม่ประทับใจอะไรบ้างคะลูก
2: ครับผมหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องการจัดโทรทัศน์อะไรพวกนี้ครับท
0: ั้
2: งดูข่าวอะไรพวกนี้มันสามารถต่อยอดผมไปได้ไกลกว่านี้ครับ
0: แล้วผมเรียนสาขาอะไรครับ
2: สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการครับ
0: แล้วก็นำไปต่อยอดแล้วก็ในส่วนของแต่ละคนที่มาเนี่ยก็คือชอบความชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วส่วนของผมชอบอะไรมากที่สุดอ่ะ
2: ผมไปทางหลังกล้องมากกว่า
0: หลังกล้องมากกว่าเป็นคนหลังเลน
2: ใช่ประมาณนั้นครับ
0: ครับผมอีกคนหนึ่งแล้วครับ
3: ผมชอบคนที่มาอธิบายครับแบบว่าพี่ๆที่มาแนะนำอะไรเงี้ย
0: ครับ
3: ดูเป็นกันเองครับ
0: ดูเป็นกันเอง
3: ชิวๆดีครับ
0: ชิวๆดีเนาะการที่นำเสนอหรือว่าการที่เราจะต้อนรับคนที่มาศึกษาดูงานพวกเราก็ต้องเตรียมพร้อมในการต้อนรับอย่างดีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอยู่ที่ว่าคนที่มาเยี่ยมชมมาเขาต้องการแบบไหนอยากจะให้เรานำเสนอแบบไหนก็ถามพวกพี่ๆได้เลยนะคะในตรงนี้แล้วก็ส่วนที่อื่นด้วยนะคะอยากจะให้น้องๆทั้งสองคนเชิญชวนถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนที่มอมเมโจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสาขาอะไรบ้างพอแนะนำได้ไหมหรือว่าเข้ายากไหมต้องสอบยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับผมเข้ามาเถอะครับ
0: เข้ามาเถอะเนาะเข้ามา
2: ไม่มีอะไรยากเลยครับดูที่เราจะก้าวข้ามในคิดของตัวเองครับ
0: อ
2: ยากทำอะไรทำเลยครับนี่ครับ
0: ครับผมก็เชิญชวนให้มาตอนนี้ยังรับสมัครอยู่ไหมครับหรือว่ายังไม่ถึงเวลา
2: เด็ก70ครับกำลังจะสมัครแล้วสมัครครับ
0: โอเคอีกคนหนึ่งแล้วครับอยากจะพูดอะไรทิ้งท้ายในรายการของพี่โมบ้างครับ
3: พี่ลืมถามว่าประจวบมีอะไรเด่นครับ
0: อ๋อขอโทษค่ะพี่ขอโทษเองโอเคประจวบมีอะไรดีลูกมีอะไรเด่น
3: ผมนี่แหละครับ
0: ผมมีพี่น้องกี่คนลูก
3: มี2คนครับเป็นพี
0: ่พี่มีลูก2คนนะสวยด้วยคุยกันหลังไมค์เนาะนอกจากว่าคนดีคนหล่อแล้วเนี่ยของอาหารขึ้นชื่อของประจวบมีอะไรลูกเพราะเราเป็นคนเหนือไงก็ผมนี่แหละครับเมียนะไม
3: ่อาหารทะเลอะไรพวกนี้ครับ
0: อาหารทะเลเนาะมัดใจคนได้ปะมัดใจสาวเหนือได้ไหม
3: ต้องลองดูครับ
0: ไอ้แหละค่ะนี่ก็น่าจะเป็นลองน้องๆเขานะคะที่เขามาหลีเพี้ยนดีๆดังห้องบ่อยเสียงเขาค่ะนะคะยี่ก็เป็นการบอกลาดนะคะการที่ว่าป้อมมีลองฮัดลาดฮัดจาในจึงเกี่ยวกับไปลองอีสังเสริมว่าเขาก็ตีเลยข้ามป่นมันกว่าไรในนั้นค่ะนี่ก็เป็นที่ยังเจอโดนน้องๆเขาในนั้นสังเสริมว่าพี่น้องเขามีลูกมีหลานนะคะเลยใครเขาเฮียนดังมอมเมโจนะคะก่อนไรเหมือนกันในนั้นเขากัดกับสืบกว่าไรเจ้าไหนในค่ะเนาะ
4: อยากรู้ว่าเมโจมีสาขาอะไรบ้าง
0: อ๋อมีคนกระซิบมามันก็ยากหน่อยไหมหรือว่าไม่ยากมีสาขาอะไรบ้างครับ
4: เท่าที่รู้จักเท่าที่รู้
2: สาขาแล้วครับ
0: ครับ
3: มีตอนนี้มีที่ผมเรียนอยู่ก็จะมีศิลปศาสตร์เป็นคณะครับมี4สาขา
0: ครับ
3: ก็คืออังกฤษนิเทศภาษาไทยแล้วก็ภาษาแล้วก็นวัตกรรมครับ
0: โอ้มีเยอะมีบริหารเอ่ยมีอะไรอย่างงี้ก็มีสังคมมีหมดใช่ไหมครับ
3: ส่วนใหญ่จะเด่นเรื่องเกษตรครับผลิตกรรมพืชผลไม้อะไร
0: ครับผมเรียนมันจบยากไหมอ่ะหรือว่าต้องรีเกรดเท่าไหร่ถึงจะจบอะไรต้องยากไหมอะไรอย่างเงี้ยยากไหม หรือว่ายังไม่รู้เพราะผมยังไม่จบผมยังเรียนอยู
2: ่คณะอื่นผมไม่แน่ใจคณะผมน่าจะง่ายอยู
0: ่แต่ถ้าเกิดว่าเรียนสายนิเทศศาสตร์ก็คือสามารถที่จะนำให้อาจารย์นำทำหนังสือมาฝึกงานตรงนี้ก็ได้มันก็จะมีฝ่ายข่าวฝ่ายรายการฝ่ายเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถมาฝึกตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะอ๋อค่ะนี่ก็ได้เป็นลองเกี่ยวกับไปลองน้องๆเขามังก็มาก็ลาดมังปอกมาได้เป็นเกี่ยวกับไปลองอันเฮาคาฮู้นั่นนะคะดีเตอร์แคมดีหรือเซเปิ้ลนี่ค่ะเนาะขอบคุณน้องๆทุกๆท่านรวมถึงคณาจารย์ที่ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของสทเชียงใหม่ของเราในวันนี้ด้วยนะคะขาดบกพร่องประการใดต้องขออภัยตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็ได้เป็นน้องๆของเขาเลยค่ะเขามาอยากเยี่ยมตัวที่ห้องปล่อยเสียงเฮาคาในค่ะเนาะเดี๋ยวเลยว่ามีลองตั้งเตอร์แคมดีเตะเกี่ยวกับเลยลองว่าการเห็นมีดีสิ้นสุดมาได้เป็นก้นเจ้าเคยไหลก้นเจ้าเคยอีสังเสมว่าชาติพันธุ์ไหนก็แล้วแต่ค่ะเฮาคาหรือเลยหมอเลยเพี้ยนหรือเลยหมอคึงบอกให้สักมันก็ติดเตอร์แคมดีตอนตาเฮาคาอ่อนกันเรื่อยๆใจก่อนก็มาทำข่าวจำกันค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะเลยชมเพียงความหวานหูถูกใจกว่าขวัญหักน้องหกไหนนั่นค่ะเมื่อในกอดีเลยมีลองก้นกึนขวัญนำติดตั้งห้องบ่อยเสียงเขาค่ะกอดีมีปีปีเขาพูดจัดรายการหลายๆเจ้าคือเอามาได้เป็นก้นมงก้นมงก้นลาหูลีซูค่ะอาขาพี่น้องกะเหรี่ยงในค่ะเนาะหลายตอนหับอีกป้าทางพี่น้องเจ้าคือไตแทงในนั่นค่ะหลายหลายลองกำเหลียวในนั่นค่ะเมื่อในกอนี่ค่ะวันข้าวยามเก่ามองต่อถึง12มองในอยู่ดีสมาคมป้ายปัญญาในฟิงเกอร์ใต้เมืองไทยค่ะเอาตีมีปังหุบชบพี่น้องใต้อันมีไว้ตีเวงเกียงใหม่เมืองไทยในค่ะเดี๋ยวซับแรงในปันลองเจ้าคือเดี๋ยวเลือกผู้ต่างตัวสภาเจ้าคือในเมืองไทยพรบชาติพันธุ์นั่นค่ะเนาะย่อก็เดี๋ยวต่างหมายฟังเจ้าคืออันเข้าขวางตราเป็นตั้งการในเมืองจึงไทยในก็ผู้เราสนใจในก็กะเข้าคมหับถมยินปันตั้งหูถึงจอมไรอยู่ในนั่นค่ะองดีลุ่มก่อลิกไล่ในฟิงเกอร์ใต้เกียงใหม่วัดกูเตาเอิงสีพุ่มเวงเกียงใหม่ข้าวยามกลางในกองมงต่อถึง12มองในนั่นค่ะอ๋อเกี่ยวกับเรื่องลองในนั่นในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็เดี๋ยวเลยว่าลองศูนย์ไรศูนย์เป็นนะคะตอนนั้นเจ้าเคยเขาค้านั่นมันก็เดี๋ยวมีไว้อยู่เปิ้นก็เดี๋ยวอันการเลือกตั้งหาก้นอันที่เป็นผู้ต่างตู้ต่างเตี้ยนตอนนั้นที่เขาก็มีเสียงนะคะบอกลาถึงลองศูนย์ไรศูนย์เป็นก้นเจ้าเคยในนั่นค่ะนี่ก็มาฝากด่วนจู่ถึงพี่น้องเขาให้แรงยินถ่อมจอมกันเที่ยงลองหนึ่งเจ้าไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะเรื่องนั้นมาในนั่นค่ะพี่น้องเขาอย่าลืมค่ะยังเดี๋ยวมีลองฟังกันไว้เกี่ยวกับเลยลองว่าฝนเดี๋ยวตุดลดยอมลงมาหูปากมัน 40% ในปื้นตีค่ะเนาะพี่น้องเขาก็ได้ตกนำมังปื้นตีเหมือนหนังตั้งเจตอนแม่ฮองซอนเก้งหายพะเยาเมืองน่านเมืองตากเจิมเจิ้งหนังไหนค่ะอ๋อในก็บางตีก็ยังตึกเด็ดตกนำอยู่ก็หลูเลยไว้ฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาเจิ้งหนังไหนค่ะเมื่อในก็ซ้ำเดเป็นวันปุ่นห้องว่าวันสุนักโลกในค่ะวันอันเป็นวันหมาลุมฝ้าอันวันอันเป็นก้นหักตัวสัตว์อันเป็นตัวสัตว์อันเป็นม้าเลยนะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็เป็นเจ้าไหนในนั่นค่ะนี่ก็เอามาฝากตอนจุดถึงกันเที่ยงในนั่นค่ะโยกเที่ยงลองหนึ่งในค่ะเจ้าหน้าที่เขาผายร่างสพผู้พิงราชนิเวศเขานั่นนี่ก็เลยก็กดจัดกดทัดก้นอันตีกะหลักหลุดเปิ่นม้านั่นในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะกะหลักหลุดเปิ่นม้าในนั่นค่ะย้อนเปิดว่าเฮ็ดผิดปักเปิงไหมมีสิเจ้าหน้าที่เขาก็ตีย่อกว่าเสียงพ่อปั้นหนุ่มกับเสียง

ตั้งจะดอนเก้งใหม่ในเจึงหนังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะนี่ก็เป็นแทงข่าวรองหนึ่งในนั่นค่ะโยกอเมื่อไนเนี่ยค่ะสยบภัยชัยประการค่ะนี่ก็เกี่ยวกับไปลองการเฮ็ดพิษปักเปิงใหม่มีการกินจิกดอกจอกเนื้อกันเกี่ยวกับไปลองการเฮ็ดวัดไว้ทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโยกอการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหมายศูนย์อ่ำนั้นก็วัด10ปีตอนดักก้นต่างจึงเมืองก้นต่างดาวในปืนตีเมืองชัยประการในนั้นค่ะพบทบว่าในปี2เหง5ปากไป61ต่อถึง2เหง5ปากไป65มีลองการเฮ็ดปันวัดไว้โหศูนย์นั่นนำป้นเหลือเส5เหง44ก็ในนั้นค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะลองตั้งซื้อในก็หลู่เลยไม่ใจกันเต้ๆในนั้นค่ะพี่น้องเขาเปิ้นก็กดจัดกดถ้าได้ว่าก้นยานเมืองในเฮ็ดวัดไว้โหศูนย์วัด10ปีแน่รวยอ่ำถูกแม่นจำหนังปักเปิงใหม่มีทั้งหมดในมีอยู่23ก้อยว่าเฮาก็กดจัดกดทัดไล่นิ้วมือเฮปืนฐานเขานั่นก็อ่ำเหมือนกันเจ้าหนังไหนคะเนาะโยก็เป็นก้นอันที่มีปรับหลีกผืนลายปรับคำเมืองตั้งเมืองห่มตุ่มเหยียนหมามาเศร้าสองก็และเป็นก้นเขนึงก็ในนั่นค่ะโยก็ลองตั้งเจ้าในเตมีเจ้านาตีผ่ายเหตุการณ์หับการคุณเขานั่นเข้ากว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโยก็เป็นลองตั้งพิษปักเปิงใหม่มีมาตรา157 137 162 267เจ้าเจ้าในค่ะโยก็พรบการทะเบียนราษฎรไหนค่ะ2เหง5ปากไว้34หลายลองหลายอันค่ะอ๋อเกี่ยวกับไปลองในสิหลายว่าเจ้านาตีก็หู้หันจอมอย่าก็กินเงินหมอนจอมอย่าก็เฮ็ดผิดปักเปิงเฮ็ดออกปัดใบไม้ผางอันปลอมจอมเจิมเจิงหนังไหนค่ะลงตั้งเจ้าในก็เปิ้นก็กดเมื่อไกลในเปิ้นก็ห่างเฮียนเนี่ยค่ะก็ซักแจงเฮกะกดจัดกดทัดด้วยในนั่นค่ะก็ติเลว่าตั้งสพชัยประการในไหนก็กว่าที่มีผู้เกี่ยวข้องอยู่37ก็ได้เป็นเจ้านาตีภายเหตุการณ์คุณเขา3ก็ตายก็เอา2ก็ค่ะเอาก็อันเป็นยามเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไหนค่ะเจ้าบ้านอันเป็นก้นหับห้องทาง11ก็ไหนค่ะเยาะก็ก้นอันดีต่างดาวอันดีสวมซิดเขามาเศร้าสามก็จังไหนค่ะอ๋อเยาะก็เจ้าหน้าที่เขานั่นไหนก็ยังตึกถูกดีไรคึงปองให้สั่งกว่าไหนค่ะตั้งหมดก็มีอยู่36หมายไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขาเขาลองตั้งจังไหนก็เตะเลยว่าเป็นการกดจัดกดทัดเยาะก็เพียวมวยไปลองการเฮ็ดวัดไวอันป้อมการสวมวัดไวกันในเตเตว่าตั้งใช้ประการเยาะก็ยุ่มยามาเตมีแทงต่างตีต่างตั้งแทงอยู่ลองตั้งเจ้าในเฮาขาก็ถูกหรือใดฟังกันไว้เยาะก็อย่าไปเฮ็ดลองผิดปักเปิงหมายมีล่าๆไหนนั่นฝากไว้ปันบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเจิงหนังไหนค่ะหรือเฮาลือใจชมได้เพียงความหมั่นหูถูกใจกันแทง16ก่อนค่ะ

โฮเจอในป้อหมอลุมลารักษามันก็ดีอยู่จมเฮากว่ากะหึงหึงป้อหมอลุมลามันไหนนั่นก็มันก็ดีอําบ่อยู่จมเฮาค่ะเลยหึงเหมือนกันค่ะลองตั้งกินตั้งยําก็มีมาแต่เหลียวในวันเมืองเฮาค่ะอันเพลามอยู่ในเป็นยาเมากําอํามายาเคยาอียาไอแฮปปี้วอเตอร์ยาคอลลาเจนยาพอดพอดเคจมจังได๋ค่ะเนาะเยอะก็แต่เหลียวในมีพอดซอมบี้นะคะพอดซอมบี้ในมันเป็นสูตรอันเหมอๆเด้อค่ะถึงคันเฮ็ดให้เฮาโหใจเฮาค่ะในตายแล้วก็กวนก็ตายกว่าอะไรนี่นั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาลองตั้งชื่อในย้อนเปิ้นกดจัดกดทัดด้วยว่ามันพอดซอมบี้เนี่ยมันจะมีเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์นี่ค่ะในลองตั้งชื่อในสีย่อก็จะมีเอโทเมดิตนี่ค่ะอันที่ออกเฮ็ดให้เฮาเส้นอายุงอ๊อกอ๋อค่ะวนกวางกว่าเฮาเมามิงปิงตะลิงลงกว่าจังนั้นค่ะเนาะก็กะย้ําพ้องตะเหลียวในลักเข้ามาใส่ในน้ํายาแล่นยาไฟฟ้าค่ะพี่น้องเขาย่อก็เจอในหมู่ยาเมากําค่ะเพิ่นเฮาว่าพอดเคเคพอดนั่นค่ะเนาะเป็นแล่นยาไฟฟ้าซอมบี้ในนั้นค่ะลองตั้งชื่อในมีทาสาร2อันในติจังเฮ็ดให้เฮาเส้นอายุงย่อก็โหเจอเส้นอ๊อกอ๋อค่ะนั่นเฮ็ดการผิดเพิ่มล้นหรือมาโคเจอติ่นตอดเฮียงปนตีเนี่ยค่ะเยาก็หรือเตรียมเดือดสูงก็สุกซากหนาเนี่ยค่ะเนาะเยาก็เป็นล้มอ่ำหูโตค่ะเยาก็ตายลืมตอดถึงอสักสายใจและตายกว่าไรที่ไหนค่ะอ๋อลองตั้งใจในอย่าไปว่นว่าพอดในมันมีลองหลอดเพค่ะมันอ่ำใจแค่กวนอายหอมอายหุยนั่นกล้วยนั่นค่ะเนาะยังถือจังเฮ็ดเฮาเฮาขาดตัวอีสังกอมหันเฮาขาเป็นก้นยองก้นหม่ำในสู่ได้ซ้ำมาสันสันสายสายในนั่นค่ะตายลืมกว่าอําเคยกินข้าวกินน้ําสังยอกก็ตบพึงตายนั่นค่ะลองตั้งซะในหลู่เลยค่ายไว้ว่ามันเป็นรองอันไห้ซะอย่าไปกะยุ่งเกี่ยวจ้อมมันนี่นั่นค่ะเนาะยอกก็ลองพอดเคว่าจําซะในก็เข้ามานําล้วนยิ่งล้วนใจแต่เหลียวเมืองเฮาในลู่กวยจํามันนําเตอเตๆนี่นั่นค่ะถึงตีว่าเพราะว่าอําเลยหลู่สู่ไล่ซ้ํายายาอําเลยกินยายาเจอในถึงบ่ถึงก็คายตูฮะก็เฮ็ดการลองต่างลองต่างอัน5คําเฮ็ดลองอันอํานี้จําซะในสิเป็นกว่าซะในก็มีมาก้นลงอาศักหนึ่งน้ำมาหนึ่งแค่หนูเลยฟังกันไว้มันก็ว่ามีเงินเออขี้ก็ไล่กุ้ยกาว่าลองตั้งเจ้าในนั่นแต่เหลียวเคทีวีก็เปิดพุทน้ำนะไล่ตีไล่ตั้งในค่ะเนาะย่อก็ลองยาเมากำเจ้าในเขามามีจอมหนูเลยฟังกันไว้มันก็แห้งกำขามลีในก็อันนี้ล่ะซื้อแห้งกำขามนี้ก็มันก็อยู่ไรป้อมบางปอกมาไข่ย่ามือพ่องเฮาคามีแห้งกำขามเฮาคาอ่ำเต็มโทน5ในนั่นค่ะมีตั้งเปลี่ยนเฮาจับตัวไว้หือทำกะเล่นจอมมัน5ในซึ้งช็อกตายค่ะออกพี่น้องเขาในก็หลุดเลยฟังกันไว้จอมมันก็หายหลายกว่าเลยอ่ำหัวมันหายกว่าแล้วมีกันเลยพ่องถึงจะในค่ะเนาะก็ฝากฟังไว้ปันพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาให้ฟังกันไว้อย่าไปกว่าทรงมืดมันในนั่นค่ะในก็เอามาฝากด่วนจู่ถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาแท้งในนั่นค่ะย่อก็เกี่ยวก็ไปลองกวนเลียนยาลองยาเมากำเนี่ยเฮ็ดให้เฮาขาเฮือเลยง่ายไตเฮาขานั่นก็ก้อยเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมันมีตุ่มเตอพรตุ่มย้อนมันนำหน้าตัวเฮาพอเฮาอ่ำหักผักซ้ำเดี๋ยวมาหักค่ะเนาะอันนี้ก็หลุดเลยฟังกันไว้จอมเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะกูก็กูก้นจังหนังไหนค่ะเนาะหรือใจถ่อมด้วยเพียงความมันหูถูกใจกันเทียงหนึ่งหูกว่านี่นั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะ

ค่ะพี่น้องเขาค่ะอันเลทอมเซิงเงาหางเซิงอยู่ย่ำพ้องตะเลียวเป็นห้องไปเซิงเก้งใหม่ AM 147โทกีหรอเฮิร์สค่ะปืนไปเซิงจำกันกูวันวันในตอนการเนาะค่ะเนี่ยค่ะตีฐานฐานะก่อกับสืบข่าวที่3เนี่ยค่ะเวงเก้งใหม่ตีในเฮาค่ะมาเหตุการณ์อยู่ตีในค่ะในแลมาเหตุการณ์ในไว้เสปาชูสีชาววาทินเซิงกว่าเย้าเนี่ยค่ะเนาะลุงเจริญต่อก็เซ็งกว่าเย้าเนี่ยค่ะเนาะก็แลมาเหตุการณ์ปุดต่างเต้นตีในเข้ามาใน17ปีปลาย4เลนค่ะในวันเมื่อไหร่เนาะเออพี่น้องเขาซึ่งคือกอลีเนี่ยค่ะอยู่เป็นอ้อยก็อ้อยเซจอมกันที่ในในคณะเยอะก็ยังจะมีป้าแทงในนั่นค่ะยามพองตะเหลียวฝนตกก็เตน้ำน้ำก็เตเออน้องขังน้ำโดเลยฟังไว้ตั้งเป็นอนุตียุงลายมาตั้งเป็นไข้เลือดออกตั้งเป็นมาลาเรียปรากฏอยู่ในป่าถึงลึกลงก็ตั้งเป็นตีนจ้างตั้งเป็นตีนจ้างอันวันลูกตียุงมาเหมือนกันก้วยกะว่าเจอมาเนี่ยตีอยู่ในตัวกวนเนาะค่ะนั่น2ถึง3ปีเพราะว่าแต่ประกาศปานตะเหลียวได้บ่ไกลเปลี่ยนเนี่ยก็บ่ว่ากินยายาเฮ็ดกังมันไหลนั่นค่ะนะเนาะมูกูบอกให้มันเถอะที่หยาบได้เป็นตีนใหญ่ลงให้แหน่พี่น้องเก่าค่ะอันนี้ก็ลูกตียุงมาเหมือนกันยุงตัวเล็กๆเฮ็ดให้เฮาค่ะเป็นนั่งเป็นกว่าไรน้ําเนี่ยก็ค่ะอาศักใส่ใส่กวนเฮาค่ะกว่าน้ําเตะๆในนั่นค่ะตั้งเป็นไข้เลือดออกในนี่ค่ะเนาะก็ครบทบน้ําในค่ะก็นั้นได้รู้เลยเปลี่ยนน้ําหมอกบ่น้ําในค่ะปีนงบเป็นเมื่อวานจันเจ้าอันที่มันจังเอาน้ํามาขังมาอึมาน้องนั่นนี่ค่ะเยาก็หิ้มห้อมเฮือนเนาะค่ะผิวๆปดปัดให้หมดใส่เสียนใส่อย่าไปเป็นอองตียุงมาไข่มาเกิดนั่นค่ะเนาะนี่ก็เปลี่ยนแทงหนึ่งลองป้ายอยู่หลีแทงเหมือนกันมาฝากตอนชุดถึงกันเนี่ยก็ย่ำพองตะเหลียวจะซื้ออันเป็นก้นปีก้นอันมีตั้งเป็นเยี่ยวหวานก้นอันมีตั้งเป็นเลือดสูงเลือดแดงก้นอันมีตั้งเป็นปีตั้งเป็นกับตัวไว้หึงนานจำเช่นในค่ะเนาะนั่งเป็นนั่งยิงป้าต้องจำเช่นหลุดเลยกับซ้ำยาให้กลางตั้งเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในนั่นค่ะไข้หวัดใหญ่ก็รีกูเหมือนกันในนั่นค่ะเนาะอันนี้กว่าซ้ำในที่ห้องยาอันที่เขาใครอยู่จำมาองดีพยาบาลต้องถามเปิ้นก็เลยว่าเปิ้นซ้ำจึงหือจึงหือแนวค่ะบางทีเปิ้นได้ซ้ำปันฟรีบางทีเปิ้นก็ได้เซ็งกามันหมอกเจ็ดป่าค่าหนึ่งเหงาเหงาป่าค่าจังไหนอยู่ตีวาตีอองตีหนึ่งและตีหนึ่งนั่นมันก็ตีแปลกปึงกันไว้กะขันก็ตีอ่ำเหมือนกันในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะในก็ฝากวันเจ้าหนังในค่ะไรค่ะอ๋อเมื่อเร็วใครย้อนแผงเพ่งความหักพิจารณ์เตค่ะอยู่ห่านเงาเงาค่ะอ๋อค่ะก็มาดิค่ะเจอหาบันไฮไลน์ยินถ่อมขนาดพี่น้องเขาค่ะเอาในก็ลาดกว่าเกี่ยวกับไปลองป้ายอยู่หลีรู้ลำด้วยถึงป้ายอยู่หลีกันพองในนั่นค่ะโยก็ตาเหลียวเอามาเป็นป้อก้ามีขายห้าในก็เตะเลยโตสู้กว่าไรลองไรอันโตสู้เจ้าหือล่ะตั้งขายเขาขายจังมันมดเสือเซียนเสือจังมันขายหลีจังมันหวานห้าเจมส์ในขนมในก็เป็นลองการโตสู้อันหนึ่งโยก็การหาป้ายมักมีอันหนึ่งตอนดักก้นเหตุการณ์ก่อสร้างห้าเหตุการณ์ไอ้สังเสริมมันนี่ก็เป็นการโตสู้ว่าเขาที่เหตุการณ์ก่อสร้างเจ้าหือให้มันไรหลีให้มันปุ่นโปรตีให้ก็ว่าเป็นเจ้าก้นนายก้นให้เขาเลยขับเมามาข้างก้เขาเย็บโค้ดเนี่ยก็เขาเดี๋ยวเย็บซึ่งคือมันเพราะใครใส่ก้นเย็บปันให้ก้นอันเป็นนุ่งนั่นใครเลยนุ่งแทงเย็บเอาหลีใส่หลีนุ่งอ่ำกับอ่ำรวมปนตีแหน่นเพียวเนี่ยให้ถูกเจอก้นซื้อมานั่นเนี่ยนั่นก็ได้เป็นฉะนั้นนาการกูอันค่ะมีกาขันทั้งไผทั้งมันอย่าไปว่าสังหารนาการตอนด่านอันที่เหตุการณ์ในสังกะเย่าเนี่ยนั่นค่ะอ่ำตับดีรู้รู้ไรนาการกันนั่นค่ะเนาะรู้ไรปันแห้งใจกันย้อนบัวกวนเนาะค่ะเกิดมาในอ่ำเซวติมอเหมือนกันอ่ำได้วติคัดแขนลองเหมือนกันกูมิ้วหนึ่งก็ต่อสู้กว่าห้างเผยห้างมันในรู้ไรหมอปันแห้งใจย่อก็อย่าไปรู้ไรลองนาการเผยอ่ำว่าได้เป็นนาการอีสังกะเย้าค่ะเป็นน้องเขาค่ะสืบเรื่องหรือใจถมได้เทมเพ่งความอ่านย้อนกันเข้ามาค่ะนะฮักพิจเจอเขาเนี่ยก็ย้อนมาดังภูเก็ตเนี่ยค่ะสืบนิ้นถมจอมกันค่ะ

ค่ะเมื่อกี้เนี่ยนี่ก็มีลองตีนยอบไหลก้นอันแอลออนมักคุเทศใกล้นั่นค่ะนะออนแอลเลนั่นค่ะตีมิสเตอร์ซอลในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเปิดเฟซบุ๊กเสียก็ขับนาการคำกว่าต่างๆจึงเมืองลื่นสุดมากก่อนตีนยอบไหลจอมหลุดฟอร์จูน่าในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะหับชอบเป็นใกล้ในค่ะออนกันกับแอลเลตีว่าไทยถ่ายแค่พังปันเฮในค่ะนี่ก็ถามว่าเจ้าหน้าที่เขาหันเจ้าหน้าที่เขาซ้ำหันเฮในนั่นค่ะกว่าตีนยอบไหลกำเหลวในค่ะตีดังตั้งเพตั้งเพตาแปนั่นในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะนี่ก็ได้เป็นมิสเตอร์ซอในนั่นค่ะเป็นเจอเครือก้นห่มตุ่มเมียนมาในค่ะอ๋อนี่ก็ได้เรียกว่าออนเปิ้นแอลเลซีนี่ค่ะมันหนังว่าตั้งแอลเลตั้งสวนหลวงราชพฤกษ์นี่ค่ะวัดพระธาตุร้อยคำบานคังวัดวัดหลกโมลีจำเจนี่ค่ะเอี่ยวก็ที่ออนกันกว่าแอลเลหมอกลัดนี่ลองว่าที่นั่นเป็นที่ไหนเห็นเจนี่ค่ะเนาะนี่ก็เลยลองตั้งว่าก็เป็นลองกาขันอันเป็นตอนสอนกาขันใหญ่อันหนึ่งอันเป็นใกล้เถื่อนทั่วเถื่อนนี่ค่ะเนาะอยู่ที่ไหนก็อําปุ่นเจ้าหน้าที่เขาเพิ่นก็ตียอบกว่าไหลจำเจนี่หนังไหนค่ะนี่ก็ตีดังเก้งใหม่ในแทงเหี่ยวนะคะเก้งใหม่ในหันโอ้เป็นพี่น้องเจ้าคืนน้ำเตนะคะพี่น้องมันก็เปเจอนะคะเนาะพี่น้องแต่ได้รอดลาเราก็ใต้เฮาตื่นนําเนาะยกกับพี่น้องก้นเขนําเนี่ยนะคะกว้างหลายก็ส่วนชิ้นสันก็เสียงเหมือนเฮาอยู่เมืองมันเลียตะเหลียวในนะคะเนาะลองรอดเพลองอีสังอําฮู้เขาใครกูงกับเปราคาตะเหลียวในนะคะนะมันก็มีคนถามมาล่ะนี่ลองซื้อติลินิดนึงนะคะการซื้อติลินในป้อมมีวัดไว้ก้นไทหูปากเต็มซื้ออําไรค่ะง่ายๆมีวัดไว้โหก้นไทยโหปากเต็มอ่ำซื้อไรเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาสังเจอว่าใจจือต่างก็ซื้อเต้นอันเพิ่นห้องว่าโนมินีนั่นจ่องลีฮะเนี่ยอ่ำลีค่ะย้อนเปิดสังย้อนเปิดว่ามันเดผิดปักเบิงหมายมีและเอี่ยวก็โคของตีลินทรัพย์สินอันมีไว้อยู่นั่นเนี่ยค่ะผิดปักเบิงหมายมีโนมินีค่ะการที่ใจก้นไทยอ่ำนั้นก็ก้นต่างก็ไว้ถือเป็นไว้ตีลินเฮาค่ะนั่นในซึ่งเป็นการเฮ็ดผิดเนี่ยค่ะเป็ดเหรียญรองปักเบิงใหม่มีสีนี่ค่ะนี่ก็มีตัวตามตั้งอาญานี่ค่ะตียึดปฏิลินตกเป็นของแผ่นดินกว่าแปดสั่งซื้อว่าเปิ้นกดจัดกดทัดแล้วก็มันปีตั้งผิดนำตื้ออยู่ที่ว่าเฮาคันนำผิดนำมอกาฮือเนี่ยนั่นค่ะเยี่ยวก็ตั้งกฎหมายก็ได้ว่าก้นอันยิบไว้จือตีลินน่ะนะโฉนดตีลินน่ะนะมันมีศูนย์ตอนแต่ดีใจว่าปันก้นอันปันเงินนั่นก็จางเป็นไรหรือว่าฮุบเอาถ้าเป็นห้างตัวเก่าก็เป็นไรซึ่งไหนค่ะอ๋อตั้งเลิกตีลีค่ะขังซจดทะเบียนเนี่ยค่ะศูนย์รายการเจ้าข้าวหึงเนี่ยค่ะอำป่น30ปี5อำนั้นก็จัดตั้งเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทคนไทยค่ะถูกแม่นเจ้าหนังปักเปิงใหม่มีเสถือคุณกว่าเต็มเจ้าในค่ะมันก็ติมีว่าอันคารัดมาในมันก็ติมป่องเจอมันก็ได้ว่าเอาป่องเจอเยาะใกล้กับจังหือกอลีลาดง่ายๆว่าอำเอาอำมีวัดไทยซื้อติลินอำไรใกล้กับซื้อรถกาไรนะคะรถกามันเป็นของดีมันใจกว่าเยาะกว่ามันก็มันเป็นทั้งซื้อรถกาไรซื้อคอนโดมิเนียมไรเนี่ยค่ะซื้อสดค่ะอําใจว่าซื้อผ่อนค่ะเนาะอันนี้เป็นเจ้าหนังในจอมในนั่นค่ะกาคันคอนโดมิเนียมก็อยู่ที่ว่าองตีมันหิมหอมจําเฮาค่ะเป็นกระหึงก็ตีๆเอาดี 2-3 ล้าน 4-5 ล้าน 10 ล้าน 20 ล้านขึ้นหรือกว่าเต็มเจ้าหนังในค่ะพี่น้องเฮาอันนี้ก็เอาป๊อดๆค่ะเนาะเอามาฝากตัวถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาเจ้าหนังในค่ะอ้อผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเดียวค่ะนะยินจมขอบใจกูก็แลย้อนสู้ปันกูก็อยู่ลีก้างหยันเพชรเข็นกันกูก็กูก้นเสกกําค่ะม่อนๆค่ะไม่สูงค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับกรมประมงเร่งพิจารณาท่าทีการเจรจาการค้าแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งและปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพรรณสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
1: กรมประมงเร่งพิจารณาท่าทีการเจรจาการค้าแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งและปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างรอบคอบพร้อมเตรียมเปิดเจรจาข้อตกลงอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้าน
6: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขการควบคุมการนำเข้ากุ้งและส่งออกปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียว่าจากที่กรมประมงไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตปลากระพงขาวและกุ้งของทั้งสองฝ่ายในระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาและในการหารือเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาฝ่ายมาเลเซียได้เปิดประเด็นขอให้ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของประเทศมาเลเซียหรือ MyGAP ทั้งหมดประมาณ60ฟาร์มสามารถส่งออกปลากระพงมาได้โดยไม่ต้องโดนกักที่ด่านเพื่อรอผลการตรวจสารตกค้างซึ่งประเด็นดังกล่าวไม่ได้อยู่ในการตกลงแรกที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาด้านฝ่ายไทยได้ตรวจสอบระบบการผลิตกุ้งของมาเลเซียซึ่งฝ่ายมาเลเซียได้ให้ตรวจบริษัทผู้ส่งออก1รายที่มีฟาร์มและโรงเพาะฟักเป็นของตนเองและได้รับรองจากสหภาพยุโรปแต่ไม่ได้ให้ตรวจในส่วนของโรงงานแปรรูปกรมประมงจึงจะให้นำเข้าเฉพาะกุ้งแช่แข็งเท่านั้นเพราะความเสี่ยงจากโรคกุ้งต่ำเนื่องจากระบบป้องกันโรคของมาเลเซียยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการโดยกรมประมงจะนัดเจรจาข้อกำหนดการนำเข้าส่งออกกับมาเลเซียในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ากวาดล้างอาวุธปืนเพียง15วันจับกุมแล้ว 7,261 คดียึดอาวุธปืนได้กว่า 7,000 กระบอก
7: พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมารวมระยะเวลา15วันสามารถจับกุมผู้กระทำความผิด พร้อมของกลางได้กว่า 7,261 คดีและยึดอาวุธปืนได้ 7,872 กระบอกประกอบด้วยปืนมีทะเบียนปืนเถื่อนและอาวุธปืนสงครามแบ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนทั่วไป 6,535 คดีและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนออนไลน์726คดีทั้งนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อป้องกันเหตุและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วประเทศพร้อมขอให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมสามารถแจ้งสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขระดมช่าง17จังหวัดภาคเหนือฟื้นฟูชาวน่านหลังน้ำลดนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดน่านเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มโดยระดมทีมช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน17จังหวัดภาคเหนือรวมทั้งจิตอาสาภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนร่วมภารกิจตั้งศูนย์บริการที่วัดบ้านโรงตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและเครื่องมือทำมาหากินให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วทั้งนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะยังคงระดมช่างฝีมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่26สิงหาคม2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสุวิทย์โสมนัสนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงเลือดรักไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกลมประชาสัมพันธ์นะคะผลงานคำร้องโดยพระราชธรรมนิเทศทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงเลือดรักไทยผลงานของพระราชธรรมนิเทศและคุณเอื้อนะคะต่อได้เพลงต้นตระกูลไทยคุณภาหวังในธรรมขับร้องค่ะจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารสาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อโบดาจ้า
2: อโบชอปเปอร
1: ์มาซุงค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะจง
2: ปดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไออาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ý trọng mong mua ký tàu xa cứ nạ văn giữa thái từ thi chua

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเรา
5: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
6: ังหัวชื่นลัวยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาจะผัดดูผัดชิหล่อซาบา
8: ที่วิจารวิออกคอโล
9: อาเชื่อเฮทีเลียงโง
5: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก ็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
12: เก็บปอดเจ็บชั่วเก็บเก็บบ้านต้องเดาจงใจคมมอนยังหอสิทธิบัตรทองหรอสิทธิบัตรเป็นจังบะก็งูใจเป่าก็รู้เฉยชั่วคำมอต่อปลอดภัยยังหอยเสียงก็งูเป่าก็ยังหอแอปพลิเคชันสปสชไลน์สปสชเต่าแล้วก็ยมูถอก่อรอพอสตอสถานีอนามัยรอนแต่จะเฉยชั่วเป่าจบก็แล้วเต่าเที่ยวก็แจ้งผู้สต้องมูถอเป่ายังหอสปสช1330กู้เต่าเที่ยก็จะสีก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนและจำต้องสาวอวนบัตรชื่อไทยวัวเจ้าก็ม่วงไปเล่นบัตรกับไปตู่เจ้ามุ่งเจ้าต่อจะเชิญวัวไฮตาบสนนอยังก็สับเป๋ามุ่งสีหรือรู้เจ้ชั่ววัวรู้เชิญย่อชิงยาเจริญก็แดงเต๋อเจ้ก็ยกจุ่มมือถอแดงเต๋อแหล่งเป้าก็จะตู่ชื่อเจ้ตู่เขาจอตู่หลับปานเจ้าจอและจะจำเต๋อเช่าเจ้เดาเถียงได้เช่นหลวงตาซอว่ามั่วเชิญย่อย่อเขาเด่นเดารู้เชิญย่อเยอะจู่ย่อเขายิ่งทัดจัดว่ารู้เจช่วงเดาใช้ชัวก็เชื่อเยอะถอเบารู้เจช่วงเดาเต่า
13: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวผู้ได้เชิญไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ชี้ฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวผู้ได้เชิญไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

เนี่ยส่งอีจงเนี่ยจุกตินิ่งจางสวดเล่าจัวนูวันเผาเรือหัสบดีนูติเน่งเก่าช่างรู้ยิลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนวลย่างจัวรู้เก่าลีซาเก่าเปล่าตูดจากือกางนูนวยยอกกาปีกีนย่างจัวรู้เก่าลีซาเก่าจื้อตูดจากือกางปีกียอดเหลชงนัวยอเน่งชงเดอร์นัวกูยอจัวเสงว่างรงซาจอกังจอมตูสุต้องจัวฮาลูมองเดอร์รู้เสงจังใหม่ตวนจื้ออีจงเนี่ยจุกตินิ่งจางสวดเล่ามาอวนได้นัวหนุ่ยเจมกูเต้าจอไม่ต้องยีอีช่างหลุดเต่าหาตากงจื้อจื้อกงหนามากูกูมัวจะหลู่จอจะเป้สดเล่าเต่าหลู่กงเกลอเจอัวเกตังเล่ามาอ้วนได้นัวทอเป้จ่อหนาจะกูตีนิ่งจางพงยืสวัสดีกูเมงกังหลู่ใช้หาหลู่นงย่อจวนเดาเพจเฟซบุ๊กหาย่อจะหูติ๊กตอกมาทอเมสวดเล่าปังจวบกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจวบเพจสวทเชียงใหม่AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดจอมดาวจะไม่ชัวชัวเล็งชัวถูกือรุ่นรู้กุญย้ออวพงอยู่อวเกลูกปังจัวจังการดูสุดต้องจัวฮาลุมงดาวรู้เสียงจังใหม่มาหวังฮะเจ้าสาหัตตังกีนัวเมสดเล่าอยู่รุ่นรู้กุญย้ออวพงอยู่อวเกเถ่าปีมงจูจัวเถ่าสาวมาจวนจื้อนัวหนุ่ยเจมกุยัวลุมัวจ่อสูสื่อจะลูถังจัวเป้สดเต่าเปามาจ้างสูสือทั้งเด้คือกูยจะลูทางจวบเป้สวดเล่าเต่าเปาหนุ่ยเจยออีจ้างสูสือคือฮาจูนเต่าจ้อหนุ่ยจื้อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปัวเต่าเต่าตัวช่างเต่าฮาจูหลักเกณฑ์เก๋กังเยียวยาปังจวดจัวจ้อตุกงตุลงเหาะเกษตรกรคือเมตเต่าเจ้าสืดแช่งเต้งเหม่งสืดแช่งคือยอประสบภัยพิบัติมาปัวอยู่ลูหลงเปาหลักเกณฑ์ตรวจช้าหนัวมาเป้ฮอลูใช้หัตตะเต่าหลักเกณฑ์ตรวจช้าหนัวอยู่ปังจั่วเป้เต่าตรวจกุ้มเบาเลี้ยงมาเจริญร่างหนัวเต่ามัวตูหนูจื้อคือฮูหัตตะร้อยเอ็ดหญิงพัดดารัตตูหนูจื้อรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮารีนัวฮาตาเจ้าเล่จ้อนหนูจื้อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปัวเต่าเต่าต้วนช่างเต่าฮาจูหลักเกณฑ์ฮะวิธีปฏิบัติคือยูลุมัวเก๋ปังจัวปูจัวจ่อตุกงตุลงเท่ากืนจื้อหาตามัวเตเต้งแมงสือแช่งจื้อหาเตะย่างโลแล้วซื้ออ่านเตะกงเตะลงคือเต่าจื้อหาตามัวเก๋ปวดชัวหนอเตะกงเตะลงคือจื้อเตะภัยพิบัติหนอจื้อหาอย่างภัยพิบัติตื้อคือเท่ากืออวดจัวเตะกงเตะลงอ่านหนือเต่าป่าตั้งโลหนือเต่าปวดชัวแล้วโลเจเจ้าหนูจื้อป้อหลู่ยัวมัวเก๋ปังจัวหนอมาป้อหลู่หลงเปล่าอวเก๋กังหลักเกณฑ์ตรวจช้าคือยอชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวมายกเลิกหลักเกณฑ์กู้คือยอชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าเปล่าหนัวมาขอหลักเกณฑ์ตรวจช้าหนัวหนูจะมั่วผลบังคับซื้อยอจื้อนุติแน่งเก่าอีรู้ยิลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวมองหลักหนัวยอซื้อหลักเกณฑ์ตรวจช้าเหล่ามาวิยอหาตายัวปังจั่วจั่วจอตุกงตุลงคือเต่าเจ้าสืดแช่งเต่าเกลย่างฮะเตะภัยธรรมชาติกือยอดท้องเปล่าหูเตะเชือไทยหนอกว่าเมื่อเก๋อย่างแย่งแย่งจัวจ้อตุกงตุลงสัวเหล่ามายอฮาตาเม่สังเต่าใจเก๋ปังจั่วโนมาเม่ยจูเชออิถุตุกงตุลงเหาะขึ้นทะเบียนเกษตรกรอวนเดเนอเม่ยจูขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาชะเลยัวเต่าใจเก๋ปังจั่วอ๋อยอฮาตาก็ชื่อยออิถุตุกงตุลงก็ชื่อเต่าขึ้นทะเบียนหนุ่ยเจนิจมั่วขอปอเท่าเดาคาจุกก็ฮาตาก็ยอตุกงตุลงขึ้นทะเบียนเลนเดาหนุ่ยเจยูชื่อเต่าใจเก๋ปังจั่วมาอยู่ว่าจูขึ้นทะเบียนหอขึ้นทะเบียนเกษตรกรจัวมาเถาคือฮาตาก็ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็ม่วนเบฮาตาก็ยออิถุตุกงตุลงเกษตรกรเหล่าโลหนุ่ยเจจ้อหนุ่ยจื้อ
เท่ากึนมั่วเต้สื่อเช่งสื่อเล็กคือตังชนัวย่อจัวรู้เสียงน่านย่อจัวดาวดาวรู้เสียงคือตองชื่อหาตามมั่วสื่อเช่งเกลี้ยงเอลุย่างเมเตลาเตเต้ทางโลแต่คงเตลงเต่าใจขี้ปวดจวนเย่จอมหนุ่มจุ๊บปุ๋ยวมั่วเก็บปังจั่วมาอยู่มั่วเก็บปังจั่วมาหลักเกณฑ์รสชาหนัวหนุ่มเย่อยู่เต่าเจริญหนัวเนอมาอย่างตังลู่หนุ่มเย่จอหนุ่มจุ๊บปุ๋ยวจัวปังจั่วย่อจัวคืออย่างเลยเก่าไล่เล่นเต่าซื้ออีเจนิงชุดเขาเลยเก่าไล่ซื้อเต่าชิมาตังชิหนัวปุ๋ยวลู่หลักเกณฑ์รสชาคือลู่หลงเปล่าเลยหนุ่มเย่มั่วเป็นสื่อปังจั่วเต่าชาเกินเก่าย่อไปเจ้าไล่หนอไปเจ้าไล่มาเก๋ปวดชั่วคือปั้วปังจวดหนูเจียวเต่าใจเลยหนูเนอะโยฮาตายอเกอวล่าเนาะยังไม่จ่อเบ้คืออวล่าโลหนูเจ็บเต่าใจเกปวดชั่วจ้อหนูจื้อปัวยัวปูอีไล่ย่อจวนเต่าคือยออ้อเชงไปปัวเปล่าจังบะเนาะยังตังลู่หนูเจียวเต่าอีไล่ยออีเชงไปปัวเปล่าเจ้าตัชมาละเกณฑ์ช้าหนัวปัวหลงเปล่าหนูเจ็บปัวมั่วเก๋ปังจวนเดาตะกูอ๋อยอ๋อเช้งไปปัวเปล่าเจ้าต่ออีไล่หนอหวยยอดเต้กงเตลงคือยอดพืชไล่เต้เช้าเลนเต๋อหนูเจมยัวเต่าใจเก๋ปังจวนย้อจวนเต่าอีไล่ยอไปเช้งเปล่าปัวหยิเจ้าบ่ามายังตันลู่จอกู้หนูเจ็บปัวปังย่อจัวอีไล่ย่ออีเช้งจั่วปัวหยิเจ้าบ่าซื้อต้นชุมาจ้อช้าหนูเจ็บลงเปล่าอวดไปเช้งเปล่าปัวหยิเจ้าบ่าอ๋อหัวจ้อซื้อช่องซื้อดงเต้ไม้ยืนต้นเต้ไม้คือฮาตาจอกงจอลงคือย่อผลไม้เลนเต้าหนูเจ็บยัวเต้าใจเก๋ปังจั่วย่อจัวอีไล่ย่อเจ้าเช้งหยีปวมบะยังตันลูมายอเปล่าเช้งเปล่าเจ้าหยีบะตัชมาหลักเกณฑ์ช้าจะอวดเจ้าเช้งหยีปวมบะเหล่าหนอมาจ้อหนูจื้อปกูฮาตาเดาเก๋คือลูหลงเปล่าเอปังจั่วเป็นเสียงกว่าเตาเดาตรกูหนัวจ้อตุ๊กงตุ๊กลงกว่าเตาเดาตรกูหนัววิยองฮาตาจ้อหนูจื้อปกูเตาชวนจั่วเหล่าหนอมาหลักเกณฑ์ช้าหนัวนิยปังจั่วเจ้าเรียกขอเจ้งหนอเจ้าเรียกขอเจ้งคือปู่เตาฮาตาเก่งแข็งแป้งต้นทุนมานิยช้าช้าเห็นเลยยอปังจั่วมีนซื้อหนูเจ๋อปังจ้อตุ๊กงตุ๊กลงเตายงอย่างเลยคือฮาตาจือยังแย่งตัวเปเซงเหล่าหนอมาวิเลนเต้าจอหนูจูปมอดหลงเปาเหล่ามาปวยัวปังจวกกนเต้าตะกู้สะท้อนปู่เต้าฮาตาเก่งเก่งแป้งมาเนืองเก่งแป้งเต้ามาอยู่ปังจวกกว่าเจ้าเล็กขอแจ้งหนอมวยเก๋ยุติธรรมเราชื่นยังแย่งตัวจอเปเซงสวดเหล่าห้าตะชุมาทงกับกูหาอ๋อเมย์ยูจูยอขึ้นทะเบียนเกษตรกรหนอเอเม่เท่าคือเตี้ยคงเตี้ยลงเต้าใจเก๋ปวด

我是那个对头诶，有做工农，你知道不做了一包当初领导的是嘛？对俺个女路，初了诶，我做过做工做农，你这里上日那个女直接接出头领导，你这不过么？可是哈达路班做过有吩咐我过有做工农，你做干路上了古道很我哈，不有班做就一。ย่อจนเดี๋ยวก็จุดเขาเลยจื้อไล่หนอจุดเขาเลยจื้อไล่ฮะอยู่ปังจวบย่อจนเดี๋ยวอีไล่ย่ออีหวังเจ้าเชงหนออีหวังเจ้าเชงอย่างต่างดูหมอปวดจวบปังจวบย่อช่างเชงซื้อจะต้องมาจอดช้าหนอหนูเจอีหวังเจ้าเชงต่ออีไล่หนอมันกูอยากเขาคือร้องเกินเกาเล่คืออยู่รูปังจวบเต่าจวบจอดตัวกงตัวลงหอมาอยู่ก่อนสงฮาตาไม่อยากจุดขึ้นทะเบียนเกษตรกรฮะจอดคือไม่อยากเกษตรกรเหล่าหนูเจไม่กูจะสู่เตามงปรับปรุงแม่เลทะเบียนเกษตรกรกว่ายอจอช้าช้าต่างชนวอฮะตามีจอกงจอลงกลางขอชื่อเลยจ้างนัวได้เถามั่วกังแรงกังตู่คือไม่ตื้อขึ้นทะเบียนเกษตรกรตาตาเลยมะต้องชิมาก็หอจอกงลงซื้อเหล่าหน่วยเจก็อยู่สู่มงปรับปรุงก็จอทะเบียนเกษตรกรกว่ายอจอช้าฮะตาก็มั่วกงลงก็จอขอตื่นเลยจ้างเดาตะกู้ตัวเบาตื่นหน่วยเจเถาคือมั่วภัยพิบัติตัวโลเอวจวนจู้เต้งเหม่งสือเช่งอยู่แต่กองเต้ลงปวดชั่วโลนุเจจอนุจื้อรัฐบาลปวดชะเลยงแกงลูปังจวดจัวสวดเล่าเหาะเจกูกูหอมมัวจะหลุดถังอวยเก็บเป้าเลยหนัวจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนจื้อหนัวนุเจกูยัวจอกแกงลูจออีช่างเก๋ลอเจจัวเป้สวดเล่าลูกงเก๋ลอเจอวยเก๋มากูยัวหลุดจออีช่างชัวปังเสียงคือมัวลุ่มเบฮาตาม้อม้อลูชาลุ่มจื้อมาช่างหนัวยอคริสติน่าย่างยอตุกิมหูช่างชัวเป็นเสียงหนัวมากูยัวลงมัวจอจัวอีตูพงยูกือเตาถอดตัวอีเล่งพงยูกือเตาถอดตัวมาก็ซื้อลุ่มเบฮาตาอินเทอร์เน็ตเตอร์ชัวมัวต่อสมาก็ส่งอย่างเลยคือฮัตยอลีปอร่างนัวต่อสมากุนชาชื่อเตาลีปอเลเจกูหอมมัวคริสติน่าย่างร่างชัวปังเสียงคือมัวลุ่มเบย์ส่งอย่างเลยคือก็เศร้าตัวคือฮัตตาม้อม้อลูชาลุ่นจื่อนัวมากูมัวร่างนัวจะหลุดจออวก็ตัวฮะมัวจออวเก๋หล่อเจจวดเป้สดเล่าเตาลุ่นจูก็กงเก๋หล่อเจนงอวเก๋เอี๊ยปลาหนูเจกูมาต่อกางลุ่มมัวหรืออยากจะหลุดทางจวนจื้อจวดเป้สดเล่าเตาเป้าจวนจื้อThank you.

mà chuẩn dư nua của yua đó căng lù mua ý trang xú xử cho lù thằng chùa bê xuất lâu tàu bao mà đạo trang xú xử nua nó chè do ý trang xú xử của nhó chuẩn đạo chó nụ chứ tu chánh xử à cú tàu tàu tu chánh tổng chùa bê chó nạ chứ cử tiên ninh trang xuất lâu tàu bao hà ta tàng xử nua ó nhó chùa sâu hóa sâu chùa nó mà bê yô bù tàu hà ta mua cho tôi nên cử xứ ê ai cho lù ua tê lùa à đang ta tao hiện lệ mà mua chó bê sen cứ hạt ạ sứ AI lúa chó lúa cứ do tú chỉnh sự nó mê bồi dục mê bồ bù ha nhớ cho à sau Facebook lô nói trẻ nếu dùng mua cho AI cứ con gà mua có ua chó lúa cứ hạt ạ nắng chút cứ do tú chỉnh sự lên tới nó mà chó nụ chữ bố hạt ạ à dụ lên tới nó mà tê thảo nếu dùng mua ความเสี่ยงคือถูกสู้ใจพรบตำรวจฮะพรบคอมพิวเตอร์หนอมาสุดเล่าอยู่จู่เตาเจียงฟังหนัวเนอร์มาเจอฮาตาเมอัวจอดกล้วนหนัวหนัวมาอยู่เตาเจียงฟังหรือยังมีความเสี่ยงเหาต้องชื่อมาจอหนูจื้อตู้เจียงสืบปัวกูอยู่ใช้เมเลเจตนาเราชื่อขอคือเมอัวไอเมเมอัวโอเคเราใช้ซื้อเราชื่อเมอัวไอเมซื้อจอมกลางจ่าตัวหนึ่งฮาตามีตู้เจียงสืบตาหนอปัวอยู่จู่ใช้เตียงเลนเต่าฮะเต่าชื่อมาเต่าเถ่าเจี๋ยอยู่เต่าเจียงฟังหนอมาจอหนูจื้อปัวฮาตาเต่าพรบคือยอตู้เจียงเสือพรบตำรวจแห่งชาติหนอมายอเต่าเป็นเสียงทั่วไปหนูเจี๋ยอยู่จื้อมั่วสิทธิ์อ๋อคือลุนหนังอีชุดตู้เจียงเสือเล่นเต่าหนอเนอเต่าเขาตัวคือยอหน่วยงานราชการจะหาแต่เขาตัวคือก็ยออีตูซื้อฟื้นคันเตาชุดกากีโลแล้วชื่อจอชุดคือยอตู้เจ๋งสื่อโลตู้จอโลแต่อย่างเล่นเตามาจอไปเสียงทั่วไปคือก็ชื่อยออวยอย่างเขาหลุนเตามาก็หลังเตาหลังม้วนจะหลุนนังเนาะมาชูจู้ใจฮะหนูฮอปมวดจู้ใจคือหลุดชื่อเล่นเตานังชื่อเตาอวยเล่นเตาชื่อเตาเนาะหมอนัวมากูปู่เตาหัตม้วนจอต้นนึงคือชื่อเอไอจะหลุดอวยเตาเฮงมาจอหนูชื่อฮัตตาพรบตำรวจแห่งชาติหนูเจยอฮาตาก็อัวก็อัวจอชุดตู้เจ๋งสื่อเลนเตาเอกมัวจะรู้พอจัวเสาหัวเสาจัวยอฮาตามัวต้นเองกางซ้ายอยู่เก๋เนาะสังฮาตาก็ยอตู้เจ๋งสื่อตาตาเราซื้อก็มัวจอดล้วนเตาจอมอัวเตยังคือฮาตามัวผลประโยชน์จัวอยู่จอมเหรอหรือตู้โลฮาตาก็ยอตู้เจ๋งสื่อโลเลอู้เลนัวมาก็ถูกจู้ใจกูยอพรบคอมพรบตำรวจแห่งชาติเนาะฮะชื่อต่างเลนเตามัวพรบคอมพิวเตอร์ฮะเนาะพรบคอมพิวเตอร์โนมาจอหนูชื่อปกุหาตายออยู่ลุนนังจอเครื่องแบบเรียนเต๋าหนอเครื่องแบบคือก็ยออีดูเจ้าหน้าที่พนักงานพนักงานคือยอเจ้าหน้าที่จะหาตำรวจโลแล้วหรืออย่างคือจะเข้าตัวคือยอหน่วยงานราชการโปเลคือปอชปูจอเปเซ็งเจ้าลุนนังเต๋าโนมาอยู่เจ้าลุนนังเรียนเต๋าโนมาก็ยอเจ้ารู้จื่อคือหาตาเจ้าเก้าอีชงเนาะเจ้าเกิดจุดเขาเลยอีชงฮะยมบัวเลนเต่าอ้อเชงบาฮะยอฮาตาถูกพรบคอมพิวเตอร์พรบคอมพิวเตอร์เนาะมาสุเลกือก็มัวจมูกเก่งจหูเฟซบุ๊กเก่งจหูลูกคอมพิวเตอร์เลยโลนุ่ยเจก็ชื่อยออีตุตุเจียงสือตาตาต่อชื่อมาก็จมูกกลางจาโลหรือตัวก็โอจอดรั่วเอก็มัวอวดเต่าจัวเสาหัวเสาจัวเอ็มก็จมูกกลางจารัวหรือตัวมังขู่รัวฮะแต่ก็ยอตุเจียงสือกว่ารัวเถียงเลยอู้เลยหนัวจก็นุ่ยเจเต้อย่างเลยหนัวมาหนึ่งถูเนอเจก็ยัวเจ้ามาตราเก่าเจ้าอยู่ว่าเจ้าเกิดชุดเราเลยไปชงฮะอยู่ว่าจอมรัวย่อจนเดาอ้อแสนบาทเนาะมาวิเลนเต้าหนูเจเป้กูอยู่สู่เต้าเจงฟังฮะอ๋อวิยอกูปู่เต้าหาตาเจจ้องเล็งเต้าตัวเมื่ออัวเต้าตัวมาอัวซื้อซื้อต้องมาเต้เถ่ามาอยู่สู่เต้าเจงฟังวิยอนึกมั่วความเสี่ยงเขานึกมั่วความเสี่ยงกูจอหนูซื้อตู้เจงสื่อโป้กูชื่อยอหาตาหลังเต้าหลังกูย้อนเตเล็งตัวอัวเต้าตัวเจป้อนเตเล็งเต้าต้องมาปุยโยใช้เดี๋ยวอยู่เลยเจตนาเหรอฮาตาก็ปุยโยจอมอวตาตาคืออยู่จอมกลางจารวหรือตู้เราซื้อว่าซื้อซื้อไอ้เขาเจียจัวอยู่เตาใช้ซื้อเล่นเตามากูจะถือฮาตาก็ถั่วต่อสมัยก็มัวอวลูไอ้ก็หลังเตาหลังจอมกลางจารวหรือตู้อวตาตาเลยเจ้ารู้อวก็เลยลูกโปรไฟล์อู้นัวกว่าลัวเต้งกลางใช้อยู่เก๋ฮาตาก็อยู่ตู้เจียงซื้อเล่นเตามาถุนดังเนอมาเป้หลังอวซื้อซื้อต่อสมัยกูอยู่จู่เตา
จงฟังเดอเกกังคือมั่วความเสี่ยงคือจังหอยฉุจู้ใจเตาอ๋อมากูกูหอมัวจะหลู่ถังเลนัวจัวเปสดเราเตาเปาเลนัวเอจวนซื้อนัวนุเจกูอยู่มั่วฟัวจัวเลนังกูย่อจัวพังเก่าเต้หูเต้เชือไทยจะหลู่ถังซื้อจัวเปสดเราเตาเปามาย่อจัวนู้นัวจะหนูซื้อคือใช้ชัวฟัวจัวเลนังกูฮาเลนัวฮาตามั่วนางย่อจัวเจ้าเจ้าแฝงปวนเตอไทยแหล่อ้างมั่วเป็นขอเชิญมานั่งกูเจ๋งลู่ลู่เลยฮะหนัวเฟงเดามานั่งอยู่ลู่จัวแม่ห้องสอนแจ้งไฮตากพิษณุโลกฮาลู่เสงเพชรบูรณ์มาย่อจัวนู้นัวฟัวจัวจ่าย่อจัวเตอคือเยงเลเน่งเก่าเปล่าจูนึงเก่ายี่องศาเจ้าฟัวจัวกูย่อจัวไปเจ้าไปจูไปเจ้าเจ้าองศาฮามั่วจวนเจ้าเลนเตอเก่าจูหนึ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูหันซื้อเลยหนัวฮะตาจ้อนางคือมั่วย่อจัวเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าแฝงปัวหนัวมากูเจ๋งมั่วพิกีอินูฮะอ๋อนุติหนึ่งเก่ายี่ต่อชั่วมาหนึ่งเก่าจวมจูนุติอีลูจวลินดูมานั่งย้อนเตาอ๋อนั่งย้อนย่อจัวกูยังเล่นเตาเจ้าเจ้าจูยี่เจ้าแฝงปัวเตอไทยแหล่อ้างมั่วเติงขอเชิญมานั่งย้อนลู่ๆเห็นเลยหรอหนึ่งเก่าจั่วมองจูนุติอีลู่จั่วลินดูมาสดเลยย้อนเตาเจียงฟังนะลิงตือคือไม่ย้อนจั่วพื้นที่เสียงย้อนเช่าเตะย้อนจั่วเตะขอเชิญคือจะใช้เต็นตูเล่หางเต้โลฮะย้อนจั่วเตะขอเชิญคือช่างช่างจังหอยัวตูต่อปอเตาวิยอนั่งลู่ๆมานั่งลู่ลู่ๆนั่งเจ้าหนุ่ยเจ้าจั่วเตะอังหนึ่งซ้องอ๋อหนึ่งกุดเล่จือเจ้าเจ้าหนุ่ยเล่เหล่าเจนึงกูจือเตาเหล่าเจ้าอังพอพอซ้องเหล่าไม่ยอลู่นั่งลู่ๆเห็นหนุ่ยเจ้าหนึ่งมั่วเป็นสื่อตูต่อปอรอเตาฮะยอดเล่สังสือลู่มาลิงตือกุย้อจั่วทางผ่านน้ำหนุ่มมาเกลี่ยมั่วเป็นสื่อกัวอยู่เตวังเตเจอยู่เตกงเตลงเตามาอยู่เตาเจียงฟังเกินเกาเลยอ๋อมาฮัดจูนเหล่าจอมสื่อเช่งกือฮัตตาเตเล่ลูกกัวเล่นเต่าโนมากูหอลูกทางมิ้งจือจุกขอหาตาตั้งกินว่าเสือเกลูเคเกสูต้องมาปุยขอคลิปวิดีโอกูย่อตัวเตเชอร์เนปาลมาย่อตัวเตเชอร์เนปาลตั้งชื่อว่ากูปุเต่าหาตามั่วสื่อเช่งอ๋อเกสังสือกลือลู่เห็นเลยลูกเกินเก่าเลยอ๋อมั่วเป็นสื่อกัวเต่าหาตาเตวังเตเจเตอูเตนัวหาตาดักลู่เสียงนานอยู่จุดเต่าเจ๋งปุกลัวหาตาเกสังสือเหนือลู่ตั้งเบาเลยหนัวฮะลูกใช้ตังเปล่าเลยนัวต้องชิมาย่อตัวเตะเชิงเนปาลมาหยกฟัวอวดตัวเตาใจเก็บปวดจนเตาเกินเก่าจะเลยกือจอสู้สื่อคือเต่าตัวอ่านทัวเต่าตั้งชื่อนัวคือกูใช้อ๋อมันนิ้วมือมีนชื่อมันเนื้อกูหัตตาเก็บปวดจวดตัวเองปลูมึงเหล่ากือยังเล่เปล่าปวดเล่งนัวมาตั้งชื่อนัวจอหนูจื้อปัวสั่งสื่อตั้งต่อมั่งเชิญช้าจอตัวเองคือปลูมึงเหล่านัวกือยังเล่เปล่าปวดเล่งเล่นเต่ามาคอดเล่สั่งสื่อคือลู่ลู่นัวนัวเจนิ้วกูส่งผลกระทบจัวตูดาดคือฮูฮาตาตูดานจื้อหลงเนาะดานจื้อหลงคือย่อจัวเขตปกครองตนเองคือยอดที่เบตเดาเตเชอร์ชัววิยอฮาตาลูกเกิงเก่าเลยหรอมั่วเป็นสื่อฮาตาจะไปเสียงคือคลาจื้อยิ่งคลาจื้อแย่งรอเลยจดเลยนรู้ใช่มามั่วอีขอจออีอีสำนักข่าวนเจนึงทัวเต๋อฮาตาวิโยฮาตาย่อจัวเตเชอร์ในปานมาตอนจื้อฮาตามั่วอังเตมาเถอะคืออังเตนเจอัวจัวจออังนูซื้อหนอจออังคือนูซื้อลูนเจนึงลือเต๋ออีจออังลูดไทยตุนจังเต๋าเกลนะทุกเขื่อนตุนจังเต๋าเกลปลุกปังเกลนเต๋าโนเจลูไทยเจอวดจัวเถากือฮาตานางลูลูลูโลละชื่อเกลสังสือหนึ่งกลูลูโนเจฮะจอบปังเกลคือย่อจนเดือตุนจังเต๋าเกลนัวจอดจอดเกลคือย่อจนเดือตุนจังเต๋าเกลนัวนิปุปุเห็นเลยเหล่านิมงจือเต๋าวิยฮาตาจออังกุนเต๋านิลูไทยไทยขอเชิญกูเกลียวระบายเต่าหนอเจนี่ปุ๊บปุ๊บเห็นเต่าเต่าเห็นเจเถ้ากูนี่ป๊อกเกลูหนอเจกัวปีแก่จอกูย่อจนจังตั้งหนอหนอมาชาเลอวดจัวรู้เกินเก่าเลวิยอนิยอตูจังเต่าเกลหนอหอนิยออีตูเขื่อนอีตูลูกปังเต่านุเจเลเต่าเกลูเจกัวเกลูหนอมาเจ้าใช้เกินเก่าเลยหอเจกูหอมมัวจะหลุดทางจัวเป้สดเราเต่าเป้าเอเล่งตือคือมีย่อจัวพื้นที่เสี่ยงหนอเจกูอยู่จุเต่าเจียงฟังฮะเนอเอจวนซื้อหนัวหนอเจกูยัวจอกันดูจออีช่างเกลอเจจัวเป้สดเรารู้กงเก
ลอเจอวกเกอีปลาหนูเจกูมาจ้อกังลูเต้นต้องเต๋อจัวเปจ้อน่ะจึกตีนิ่งจังพงอยู่สวดละหอเมย์ย่อจัวขอเชิญตือฟัวจัวรงเลยจังซื้อสองต้องเต๋อเต๋อสุดต้องตัวทางปีเต้าจัวหนึ่งดูสุดต้องจัวฮาลูมองเต๋อรู้เสียงจังใหม่เต๋อตัวเต๋อจัวตุ่มเบอร์สุดต้องคือยอสุนจื้อเปอ๋อช่างเจ้าสุนสุนช่างฮะคอมเมนต์ตัวเต๋อจัวตุ่มเพจเฟซบุ๊กคือยอสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีแจ้งเปล่าปวดช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะจะพุ่งยืดกันยอดจะหูติ๊กตอกนู่นเราส่องต้องเต๋อทางเปตัวเต๋าหอเออีปลากูมั่วใช้กูขอเย่งหนูเจ้ากูลูเต้นต้องเต๋อจัวเปย์จ้อหนักจุกตีนิ่งจังสุดละหอเอ็นจื้อมองนัวหนูเจ้ากูอยู่จอกังลูจออีช่างเก๋หล่อเจ๋จัวเปย์สุดละลูกงเก๋หล่อเจ๋อ้วนเก๋มากูอยู่ลูจออีช่างซัวปังเสงคือมั่วลุ่มเบฮาตามกูลุ่มเบฮาตาจ้างกูนานี่เราเหลิกตาหนอจ้างหนูนุเจกยอลีมัวยอตุกือทอใช้มินเจอต้องก็ลีมัวยอตุกือหูจ้างซัวปังแสงหนัวมาจ้างหนัวนุเจยมดจอจัวอีแรงพ้องยืกยอตัวหูติ๊กต่อคือเช้าตัวคือยอสือลุ่มเบฮาตาแม่นุมาก็กูเช้าตัวเจกูหอมมัวจ้างหนัวมัวจะลูจออวเกลอเจจัวเปสุดเล่าลูกงเกลอเจน้องอวเกอีปลากูมังจอกังลูเต้นต้องเต๋อจัวเปจ้อหน้าจึกตีนิ้งจังพ้องยืสุดเล่าอ๋อ

มาจวนซื้อนัวกูยวดจอกข้างลูเต้นต้องเธอจัวไปจ่อน่ะจะกูที่นิ่งจังพงยืดสวดหล่อมาช่างสวดปั้นเสียงกูหยกกว่าจอตังนัวหนูเจกูยอดอีช่างกูหาตาจังกูหนาก็หนีเราหลักตาโนมาม้อจอจัวแม่ลูกแม่นุโนมาก็กูเช่าตัวหาตาม้อฟีจัวก็หนากูยอดปูจ้องเตะหนอตอนจูก็นงฮะหนอเหาเจกูก็หอมมัวฟีจูก็หนาตอนจูก็นงฮะฮะมัวอีตูจื้อเจอีตูจื้อจ๋าเสียงมงห่างย่อจัวแม่โถนดัดลู่เสียงจังใหม่ก็กูหาตามมัวช่างหนัววัวก้นราตูฮะฟีจัวก็ตูพองยืนย่อจัวลู่จ้องมูซื้อดัดลู่เสียงตาตอนจูก็นงฮะหนอเจกูก็หอมมัวจ่อวัวก็ตูฮะฮะวัวจังดาวจัวอีตูหนาเจย่อจัวลู่ชอมเมกงลู่ลู่เสียงตากุนดาวสู่ต้องตัวทางเปอวเกอเช้าลู่กลางลู่สู่ตัวฮะจื้อมงยออีตูหนาเจสอีตูหนาเจสย่อจัวลู่ชอดอยมูเซอร์ดาวลู่เสียงตากุนดาวสู่ต้องตัวกงเกลอเจอวเกฮะมาอวจอมดาวคือก้อนดาวตัวปังจวดช่างกันดูสู่ต้องจัวอเอก็ถอเกลอเจตัวช่างตือคือก็ถอตัวนุเจกูตื้อมัวเช้าละเอกูมาเล่นบ้างจอหรือจ่าจัวเปสดเลยลูนองอัวเกอฮะจื้อมองยาอีตูน่าเจสิงมองย่างย่อจัวห้วยงูรู้เสียงตากุนเต่าสุดต้องขาตัวหาตาย่อจนเดิมไม่รู้จอมานางลูลูเห็นเลยนางลูเต่ากูยังเลยอยู่เราไปลูกหลีเหล่าหนอมานางลูลูไม่เตะก้องเตะลงป่าตังเจ้าลือตังเลนเต่าเจ้าหล่อเจ๋งจือทรงไก่ฮะเจ๋งลือตังเลนเต่าฮะหนูมาเธอไม่รู้กลางรู้สู่ฮะทงก็กูเจ๋งดูกูถังฮาตาเข่งหลังมั่วไฟเต็มเล่นนางนัวมึงเตาตัวเตลู่ชอคือนางชื่อลูมาวิยฮาตาเต๋อเมย์มานางฮอลูลูลูเห็นเลยเหรอฮัลโหลอวดจวมเตะกองเตลงฮอลูตังเล่นเต๋อฮะมาเธอรู้กลางรู้สู่จวมเมย์ชัวเล่นชัวตูเลยเนาะจู่ฮะจอมกูตีกูไม่ย่อตัวลู่ชอคือนางชื่อลูเลยจอกูตีกูย่อตัวลู่ชอคือนางลูลูเอ๋ชอจ้าฮอลูตังเล่นเต๋อหลอดไม่รู้กลางรู้สู่ฮอเอวิยอเตยอย่างได้หนอเจรู้ไทยหาตายอบภัยธรรมชาติเหาะนิยอเตยอย่างเกิมเป้ชมว่าเป็นสื่อคืออยู่กำหนดเตาหาตาขอนวดลูขอนวดชื่อลูเล่นเตาเฮาเจจวดเช้าไม่รู้กลางรู้สู่ฮอเอสู้สู้นะมาซื้อมองนัวหนูเจอวดจอมเตาจวดจ่อพงยืดคือไม่ย่อจหูเพจเฟซบุ๊กหาย่อจหูติ๊กต่อคือไม่กูชอมเตาเตาตัวถังเปียวเกต้องชิมาจอนเตาเตาคือไม่เช่าตัวเอกูฮอชื่อปู่จอนเตาเตาเตาวิยอหนูซื้อมึงจวดสังเช่าเลยเจกูซื้อจอกังเล่นลูชื่อเตาเลยมาชื่อเต้าเต้เมย์มาจังลู่จืบปูฮันเนอร์เอ๋วชมเต้าไม่จอสติกเกอร์ตอนเต้าเห็นคือไม่สังตัวเช้าลู่กลางลู่สู่จัวกูอ๋อฮะอีเลงพงยืมก็สวยลุ่มเบฮาตาลู่ตวนที่ก็กูฮาตาเดลเลอร์มาก็ชื่อเต้าปูชื่อเต้าปูกูย้อนจนเดอะเพจเฟซบุ๊กมาก็จ้อกังลู่จ้อกังลู่ใช้หนัวลุ่มลงมาจงสาเห็นเลยมาจงสาหอคือก็จ้อกังเป็นก็รู้เสียเหอะม่วงไก่ลู่นองดูสุต้องจัวลู่ปังจัวดูสุต้องจัวฮานะว่าจอมเต้าจัวเม่ปังจัวหนากดไลค์กดแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะหอมารู้เสียเหอะใช้ใช้เกินเกาเลยตื้ออยู่ตังเลยฮะชัวคือยังเลยอ้อนาทีเลยซื้อหน่วยเจมกูกูหอยมว่านดูสุต้องจัวลูซองเบาลีนัวเหล่าซื้อหอสังหตายุจออีช่างเกลอเจนัวต่อชิมาอ้อนาทีเหล่าซื้อเจนือซื้อเจ้าเจลือจ่ากูมาจอกันลูจอเตเกลอเจคือเมสดเล่าถอตัวกูมาจอกันเมื่อจะลูจอเจ้าลีลำดับเคียวคือเมสดเล่าถอตัวไม่หอวชันเด่นเดฮันเนอร์เอลูเชื่อหอตั้งเหล่าหน่วยเจกูจัวซองดูสุต้องจัวตั้งกีนัวเบาลีนัวเหล่าซื้อเออีจางเถาจองดูลู่เสือเก่าช่างเต็งจูเก่าอีเต็งนอเจมังตรกังลุนจื้อหนาลวมเบาหญ้าจัวลู่เสือเตาฮอเอมกูหอมมัวเสาเลนวะละซื้ออวดชมเตาจมเมชัวๆเล็งชัวตูคือลุนจูกูเนาะอัวปองอยู่อัวเกเถาปี้รอลู่จุนยัวเถาเสาฮอมาอีขอตอกังเกือกึมกูยัวช่างเตาจัวเปยอหนาจึกตินิ่งจางสวดเล่านอเจยอจ้อบัตรสวัสดิการแห่งร้านฮอเอยอฮาตาเมเล็งตูคือเจ๋งจื้อเตา
ายื่นทบทวนสิทธิ์หน่วยเจตช่างเต๋อจมเมหาตาโปโปลุชเฮาจูต่างลู่ลีหนัวซื้ออ๋อนู่ติไปเจ้าอี้ลู่ยี่ลินทู่หนัวซื้อมาเล่งตือคือเมจังชื่อเต่ายื่นทบทวนสิทธิ์หน่วยเจตมั่งๆเนอะเอจังเมหอก็ชื่อแย่งคือยัวทบทวนสิทธิ์อวดจัวชื่อเต่าจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกือยอหรือชาคือชงอ๋อเช้งชื่อปวดเจ้าเจ้าจวนหัวฮ้อเจกูหอมัวจะลู่ช่างเต๋อต่อกังเกอเลยหนัวเอชื่อเฮาตั้งเลยเจกูจัวสาวบอกเลยหนัวเหล่าซื้อหออวดจำเต่าจอมเมสวดเล่าไปมั่งต่อกังลู่ซึ้งซื้อกลัวสวดเล่าย่อจอง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงแรงงานเดินหน้าสร้างความเข้าใจนายจ้างและลูกจ้างกรณีขยายความคุ้มครองมาตรา33แก่ลูกจ้าง3กลุ่มคาดปีแรกจะมีผู้เข้าระบบกว่า 300,000 คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงแรงงานเดินหน้าสร้างความเข้าใจนายจ้างและลูกจ้างกรณีขยายความคุ้มครองมาตรา33แก่ลูกจ้าง3กลุ่มคาดปีแรกจะมีผู้เข้าระบบกว่า 300,000 คน
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการเหลือลูกจ้างอื่นที่ไม่ได้อยู่ในข่ายบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา33ไปยังกลุ่มลูกจ้างที่เคยได้รับการยกเว้นว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อให้แรงงานมีหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นสำหรับลูกจ้าง3กลุ่มที่จะเข้าสู่ความคุ้มครองได้แก่ลูกจ้างในกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาเช่นแม่บ้านคนสวนและคนขับรถและลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยโดยคาดว่าในปีแรกจะมีผู้เข้าสู่ระบบประกันสังคมไม่น้อยกว่า 300,000 คนและจะทยอยเพิ่มขึ้นเนื่องจากยังมีแรงงานอีกมากที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวพร้อมย้ำว่าจะพยายามทำให้แรงงานทุกคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากที่สุดเพราะเมื่อเกิดการเจ็บป่วยตกงานหรือประสบปัญหาในชีวิตอย่างน้อยจะมีกลไกประกันสังคมเป็นตาข่ายรองรับโดยหลังจากนี้จะเร่งสร้างกลไกประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและลูกจ้างรับทราบและเตรียมความพร้อมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังบุตรหลานอย่าให้ลองบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะที่มีการผสมสารเสพติดในน้ำยาย้ำอันตรายรุนแรงเสี่ยงเสียชีวิตเฉียบพลัน
10: นายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า กรณีที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีการนำเมทแอมเฟตามีนซึ่งเป็นสารในยาบ้าและเอโทมิเดตซึ่งเป็นสารที่ใช้เป็นยาสลบในทางการแพทย์มาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นการสูดสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้เนื่องจากเอโทมิเดตมีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมองอาจทำให้หมดสติขณะที่เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันซึ่งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้จึงขอให้ผู้ปกครองและครูร่วมกันเฝ้าระวังและพูดคุยกับเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่นอกจากจะมีนิโคตินและสารเคมีที่เป็นอันตรายแล้วยังอาจมีการลักลอบผสมสารอื่นที่เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพยิ่งขึ้นหากพบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนเลิกบุหรี่1600นารุมนอุดมพรรายงาน
1: วันนี้กองทัพเรือจะมีการซ้อมย่อยครั้งที่3บนแม่น้ำเจ้าพระยาฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลและฝีภายให้เกิดความพร้อมเพรียงแม่นยำและสง่างามในการปฏิบัติภารกิจสำคัญในงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569โดยประชาชนสามารถร่วมชมการฝึกซ้อมได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
5: ังหัวชื่อลัว
6: ยอชายอดอมมือ
7: ลองเห็นเป็น
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
9: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
10: ที่วิจารวิออกคอลุ
11: อาเชื่อเฮือทีเลี้ยงโง
8: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
12: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
13: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
12: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

Thank you.

Eh, asyik hua perhua ngah, amsa. Aku lisung dosa tu hua pelawo ngah. Aku lisung pekago aisha dugung menyata cin mai ngah. Sthani vithiyu kacai siang hen.ประเทศจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดูจ้างายี่เวลาจีโง่มันยาแน่แน่ยังเออฉู่มู่ควานีเจมู่วัดที่ฮวาด้วยที่มู่ลงมันยาหนีมู่ควานีสามู่นาทีเนี่ยควานีเออนาเนี่ยจะดูจ้าเชื่อว่าอาวรายการลิสุดมดูจากว่าเหอหญิงกาทะเลนานนั่นละยุติกรรมไม่ได้กว่าวิทยุไงยี่ระบบยังเหอระบบเอเอ็มอาจจะแปลว่ายี่ครึ่งความถี่ไปเหองาที่ตัวลีฮะสิสโชว่าจงยาดูละอาทิตย์ท้าวระบบหลายไงฟิสุบุยเพ่งไปเหอสวทเชียงใหม่เอเอ็ม1476กิโลกรัมทะเลหลายอย่างอ่ะ

啊，对，你喜欢的那边是那拉比马嘛？是啊，米希路希在国的波安嘛？人家是啊，对，你那里比马啊，是不得把和阿莫萨把和蒙哈利这边啊，阿我他们把和来喷嚏啊，阿米亚个和这里蒙哈克里嘛，把和阿加吉亚马东啊，拉巴奇瓜亚嘛啊，人家是啊，在国在把和在国吉亚嘛和这里做是不得啊，亚和这里啊，阿布拉这里比马这里把改一件啊。啊，这边我们要喜欢啊，那么和亚适当啊，克隆土尼有问题也得没得不啊。กูนิสูเตนิสูจะมาที่ปีมาแจ้งเตยฝรั่งอ่ะที่นี่ไม่ถึงยังไงนี่ไม่ถึงมาคือโชตัวเก่งอ่ะเฮฮาเฮฮาหนีจะโชนี่ยี่โคยิ่งต้องวันฮะโชซึกโคนี่ไม่อาจจะคือเสนอวันยิงอ่ะมาคือจะภาคเหนือจะภาคอีสานตอนบนไงอาจจะคือตะวันออกไงสากลจวงงานไม่ยากแจ้งเตยฝรั่งมาอาทิตย์แบบไม่ยากว่าชัวร์ว่าลิสูไงว่าที่พื้นที่ธรรมดาจะสู้บ้างไงมาคืออาทิตย์จะหมดฟ้าท่าอาทิตย์คือยาเจียมงงไปยังคือไงมาคือว่าติดตามข่าวสารไงว่าเฟซบุ๊กหรือยากลุ่มอุตุนิยมวิทยาดีๆติดตามได้ไงพี่ว่าอะไรตัวมึงหาขึ้นเรียกอะไรตัวเชื่ออีปัญหาจะคือไงสิ่งปีมาสิ่งแจ้งตัวอย่างไงยามาสับเบรมงงไปยังเธอมึงหาขึ้นเรียกมันเป็นไงเธอพันหนึ่งบ้างยังคืออะไรยังคือหัวการจวงไงยี่วุฒิกาบ้างคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนถึงกลางหัวที่ยังคือเชียงรายถึงกะพยายามไงอันนี้ยังคือจังหวัดน่านจังหวัดตากไงเอาลิซุงไปยังเธอแม่ฮ่องสอนเจงไงเจงไฮเจที่ยังคือจังหวัดตากแล้วพวกยังคือเอาลิซุงคือจังหวัดบ้างคือมาคือที่ยังอันที่เลยจำมองฝาตั้งอ่ะพี่ว่ามึงหาคือพันเลี้ยงไม่ไงอาจจะจำมาดูงออันที่ยังที่ว่าอยู่บอกว่ายิ่งสั้นสุดอย่างละมันแล้วไปฉีกไว้อะไรมั้งอ่ะคือยังจำมองบ้างที่ว่าอาจจะลูกผู้ยิ่งเคยจะสูงอ่ะหัวจีบเตี้ยจะสูงบ้างคือมาคือฝาตั้งอ่ะพี่ว่ามึงหายิ่งปืนจะเชิงว่าอะไรนี่แสดงว่าจมูกที่เฮียนี่เฮียที่นี่นี่พันเลี้ยงงูไม่ยังคืออาจจะเหมียแล้วบ้างคืออาจจะจำมาที่เล็กน่าบ้างไงที่มาคือมาคือที่จำมองอันที่ยังกว่าว่าแต่ละพื้นที่สุดยอดหน่วยงานจวงงานบ้างกว่าว่าอีกข่าวสารเลยติดตามได้ไงเปียกว่าลิชิพอจะบ้างแต่ถ้าจะงอยาผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยบ้างคือขอทวมไปความขอทวมมาขอทวมคือที่ประกาศอย่างงั้นมาคือที่ติดตามได้เฉพาะงานติดถึงกลางงูไม่ยังคือมาคือภาคอีสานที่พวกบ้างคือไงลาลีกาสุดยอดงอยาที่ได้แจ้งเตือนความงานจังหวัดบึงกาไงอันนี้คือจังหวัดสกลนครไงอันนี้คือจังหวัดนครพนมไปไงมาคืออันนี้คือจังหวัดมุกดาหารไปไงปีขว้าวเชียวขว้าวภาคอีสานที่พวกจะโซเดลิกามาจะสงาวลิสบะเฮอามุสบะเฮไงอันนี้ตัวเฮจางอ่ะวามุวามุไม่ละสงบะเฮอันนี้ก็เฮผู้บอกว่าบะเฮที่ดียี่วามุจะจะโซมีจะสุดงาบะเฮมาเฮทะเลติตาดังงาที่ถึงกลางงูเป็นยังเฮผ้าตะวันออกบะเฮงานมาเฮอลาลิกาจวงงาสี่จังหวัดงายี่วุฒิกาบะเฮจังหวัดนครนายกงา

ริเหอจังหวัดปิจิมบุรีไงอริเหอจังหวัดจันทบุรีบ้างไงริเหอจังหวัดตรังไงมาคือไงผ้าตะวันออกทั้งปวงไงมาคืออัตยาสามชองไงอาทิเนี่ยที่ติดกางงบ้างยันว่าคือทะเลอันดามันไงเอาที่นั่นที่เรียกเคยจัดสุดปุ๊บงบ้างคือไงมาคือฝาระสามบ้างเช่นไงชิบุรีบ้างยันคือเมื่อฮาลิซังไปคือมีโลหะขึ้นยองไว้ไปคือยี่คลื่นทะเลคืออาจจะมั่วมาคือไงอะไรหนีไม่ควันยี่คือสามไม่ที่ก็เลยตัวไม่คือลีไม่คือเปียชงไงอาไปคืออาวุธจุลที่แบบนี้คือว่าดีนี่กับเบียกว่ามาคือง้อควันจะมาคือที่เลยยิ้มหน้าไงมาคือถัดด้วยบ้างไงอยากจะเจนตัวฝรั่งอ่ะอาทิตย์แบบนี้วิชาข้อด้วยไงที่พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานไงอันนี้ภาคตะวันออกจากสุขมาคือจะมาฝ่าตาไงที่ขึ้นมีเจ็บไปไงที่ว่าอาจจะเล็กฝีเคยจะสู้ว่าจูบจะสู้ไงหัวเล็กชิดจะสู้ดงอมึงหาคือพันเล็บไปคือว่าจูบเขาจะไงสั่งสื่อเรียนแล้วไปคืออาจจะจะมาดงอแล้วไปชิกว่ายามากะอาทิตย์นี้จะกูจะบ้าไปคือว่าลุชิสุขไงมาคือที่นี้จะมึงหาว่าจูบบางอ๋อเป็นยังมึงหาคือพันเล็บอ๋อเป็นยังไงสื่อจีบแล้วมาดงอจ้าสาวไฟฟ้าดวงว่าตัวสุขบิลามะเงาบะเฮออันตรายยังงาบะเฮอวะมาจีคือแท้เฮองาวุยข้อมือสึกว่ากุญญงกับตัวเชียงงาอะไรตัวมึงฮาเลียอะไรตัวมึงฮาเลียกันเนี่ยจะกูข้างข้ามมึงกับกุญญงกับเชียงงามึงสามฮาเลียบะเฮอจะกูถึงกันรู้บะเฮอยากกว่ากุญญกุลามะเงาบะเฮอกุญญเชียงมึงจวงอาทิตย์สุดบิบิลามะเงาจะกูกล่าวมึงลูกกุมนะมึงจวงอ่ะมึงฮาเลียมีฮิโรฮาเจ็บบะเฮอว่าขดดุญะเฮอขึ้นอันตรายช่วงงาบะเฮออามาคือตัวเนี่ยเรามาเล่าว่าเย่งานช่วงงานเรามาอาทิมีฮิลุยตะพัวธรรมะอาแต่ปีมังอ่ะอาทิเนี่ยช่วงงานธรรมะแต่เชื่อว่าที่ที่มาปีมังอ่ะอาแต่สุตัจิชัดที่กระโดดบ้าบอมาสู้สู้ดวงอ่ะอามาสุริยาตำรวจไซเบอร์ธรรมะทีแจ้งเตยฝรั่งอ่ะเอาที่กระโดดบ้าฟุบาคืออยู่จะสู้งูเป็นยังไงอาผู้บังควงว่ามาคือจงอ่ะควาเชื่อมาคือสิ่งไงอาที่เบื้องมันยังคือที่กระดัวผู้บังมาคือนุถามว่าเพื่อถามว่าสิ่งไงเอ็ดมันยังว่าโวกู้เงินนอกระบบยังมั้งอ่ะอาที่เป็นยังคือที่กระดัวผู้บังคือถ้าสู้มาดูสิเพื่อที่ชอบที่ชอบควงว่าสิ่งไงอาที่เป็นยังนุถามว่างูเป็นยังชอบควงไงมาคือยิ่งฉีงูเป็นยังคือที่ว่าธนาคารสื่อเนี่ยคือกู้สิ่งไงอาทิตย์เป็นยังคือยิ่งฉีมาคือโน้ติงยิ่งไม่ทราบติงยิ่งที่เลี้ยวใช่ไงพม่าเลี้ยวไปคือว่าเนี่ยแหละควันโน่เฮียร้านยี่ที่เดียวโฟกับทอยละว่าพม่ากูไปยังเนี่ยแหละกูเลยแบบที่ลิบแบบมันง่ะที่ลิบขู่ยามาดูว่าพม่ากูไปเส้นไหนพม่าเส้นไหนพม่าว่าไม่ยังได้ที่ลิเย่กูเลยเย่เป็นไงทำไมยากว่าโซทวนเงินไงโซว่าฟุบากู้เงินนั่นระบบยามาง่ะอาทิตย์เห็นเนี่ยแหละว่าพวกพมันเลี้ยงงบเฮงว่านู้ข้อมูลแต่ละอย่างว่าเฟซบุ๊กว่าดวงอที่ตัวที่เรียกปัจจัยยังมังงาสุดได้ที่แบบมามังงามังงาที่ตัวเชิงงาที่ขวานี้เป็นเชิงขวางงาโอ้เฮมาเฮจะมังงาฟุบานโนฟุบาเชื่อมือซาเบงขวาเฮแม่เฮอักขึ้นยานแต่ละอย่างที่แบบผิวข้าวฟุบาเพราะว่าเฮไงว่าธนาคารที่ยากกลุ่มหมายว่าถูกต้องเฉยนี่กู้ยังไงที่บอกว่ากู้เงินนอกระบบพยายามไม่ยอมทำอะไรเฮดอกเบี้ยคือแพงงานเฮที่นี่กลุ่มหมายนั่นคือช่วงมาคือจำโมงานช่วงงานฟุบากคือหยุดสอบไปกว่าคือจะเชื่อฟังว่าเป็นอย่างคืออย่างนี้ฉีบานุคือเกวงอ่ะเที่ยวฟุบากเงินต้นสัญญาคือเกวงบางคืออย่างคือฟุบากกู้สุบากคืออย่างจำโมงานมั้งอ่ะทำไมที่จะมาสุดเฉยที่ยังช่วงงานมาทุ่มมาเที่ยวช่วงงบคือติดทีมางานมาคือมาคือเมียคือชิมคือยี่ตัวปีมาประกาศยังงาโอ้ที่มาฮีคุยไม่จะส่งบางคืองานที่จำโมงทั้งงานมาสัญญากลุ่มวิชาชีพมาคือวันนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเป็นยังไงเอามาสอบกันตุ๊บฟิวยาครับตุ๊บเป็นยังไงนั่นแหละว่ายี่ข้อมูลเดียมามังงะชี้นั่นว่าเอกสารเซ็นจะมาดูว่ามังงะชี้เหรอเอามาสอบนั่นว่ายี่บอกขอยาเว็บไซต์ปองยี่ดีที่มาส่งคนนี้นั่นว่าก็ดีนี่คือยินใจจะมังงะผิวข้อนุเจ้าของบ้านว่าเหรอฮีสภาพว่าดีนี่คือยี่ข้อมูลคือมีกฎยินใจยี่เป็นยังไงนึกที่ไปยี่เป็นเหรอตุ๊บฟิวเด็กเลียกับเป็นยังไงมาคือจำลองงานมันจะยากการไฟฟ้ามันจะเคยยากเนี่ยนโยบายที่ชิมจุบลงงานปีขวามาดูสิเนี่ยนะเกือบฝรั่งเนี่ยรถไฟเจ้ามาดงอยจะรับบุเจ้ามาไปคือกุลีเจ้าที่ลีเจ้ามางานที่นี้ข้อมูลเดียมาดงอช่วยงานบางอย่างจำลองงานมันจะยากกลุ่มวิชาชีพงานเอาไล่ข้อมูลเดี๋ยวมางานที่นี่คือวันนี้วันนี้ลีสุฝรั่งเนี่ยคือยี่แอกมาติดใต้เจ้าดงอทั้งยินดีวันยินดีบ้างไงฟุบะโอเจมาคือจวงอ่ะมาคือจำมังงาทำไมยากก็ไฟฟ้าคือจะมาที่เจนเตอร์ฝรั่งอ่ะยังไงคื
ยาลัดสวัสดีเยี่ยมจุบสิงห์อ่ะที่ยานายมบาร์เฮริชมงจุบบ้างอ่ะยากำเพ็ญบาร์เฮถมาเช่นเดียวกันอะไรบ้างบาร์เฮอ่ะที่ยาจำมาฝากด่างกับชาวงาอ่ะที่ด่างก็ไม่เนี่ยชาวงาอามาซาเฮนาราคืองาอ่ะมาบัวที่ขวากินน่าชาวงาเอาไว้ชาวท่าวิทยุท่านอาจารย์สุงาทาไรสวัสดีสุราเฮข้อความของงาอามาลิตัวจากเฮอ่ะที่ทัดไทยฝาชาวงา

Artinya syekhov nga masa ke yulai ji he artinya amyam dang ah awo syekhov wa de ma pi ma nga ate sejita ji sanga awo abama yesu nga awo tsumu nga awo lipale man zo soba nga amazan ni amazan shirati le te ang katini to syekhov nga amasa de ya zanwe ti pe mangu banya ti fuba fuba yada ya khwa ma hen zo shinge yada ya khwa ma ngo ma nya ya ali le ya ma nga ma sa za ma che a ti jing a ma sa za ne bu ma yi ken a ti yi su do ngo wa fuba a ko yi chi su nga a le shin ni sha ma nga ba ya fuba ma ya da ya khwa shin nga ya da ya khwa ma ngo wa a ma kha ma ye shi shi kwa nga ma kha ma ya ngo ma he a lin sa ma ye ba nga ta shi ngo he ta ya ye a ya sa na nga tam ruap sai ba ya yi phi ra ma nga ya ta ma bara mo bhanga za de de masa tho su su ngo me re a wai run nga a wo chule ru manga ya ya mang ma re a gwa a wo yi ba nga a wo yi me khwa ni su la ban chi a thana kha ban chi pe ma he jo a the ni gwa sin nga a wo thlo sa yi si ma a thi li pe ma he jo shi nga e ra ba fo wa wa she kho nga a wo pha ba ma he rat chan pe ban chi ma chi si ni nga wa ban chi เปิดว่ามุ่งจะมางานทำเหรอกูหลักเงี้ยเหรอว่าชอบอะไรคืองานที่ปีใหม่ประกาศยังไงที่บ้านเหรอมาสาธุสันนิษฐานที่ผมมาเหรอดูสิงเงี้ยว่าฟุบะนี่ชอบเหรอไงฟุบะจุดเนี้ยเหรอกูเลยทำมาวิชาโทรศัพท์วิชาเอกว่าตื่นชอบไงที่บ้านเหรอที่ฟุบะเข้ามาเหรอบัญชีที่ชื่อเปย์ยังมังอ่ะที่บ้านเขาไม่ยังเรียกว่าบัญชีเปย์ยังมังเหรอยังมาทำเหรอกลุ่มมันได้โซเชียลไงยาเบลาปังโงเป็นยังไงมาเออยี่โทษเนี่ยเออกว่าบัญชีม้าสินม้าหรืองอที่ยังว่าบัญชีสุรังว่ามาบัญชีสุรวุฒามังไงเออทมังโงเป็นยังเออยี่โทษไงเครื่องยังไม่ยังเออยังเออจำคุณไงคุณไม่เป็นยังเออยังสาโคทีเรียบร้อยไงที่ยังเออผู้บังคับจะมาเออยังเออสาเสียสติเลโคจ้าบังไงมังอาชีเออโคจ้าไงที่ยังเออคุณเบื่อเบื่อไงทำไมอยากเรียกว่าโวบัญชีเปิดว่ามุดจามาสุรายสินเปิดมาบัญชีสุรางัวมาบัญชีสุราหัวจามงาที่มาเพียงมาที่ไทยยังมาคุมมาทั้งช่วงมาช่วยราชการที่ถึงบางโอไม่ยากมาคือว่ายี่โฆษณาอิสุมังอาชีว่าละโชคว่าสุงไงโฆษณาอีสุเจลาโชคว่าสูงไม่ยังว่านลาโชคว่านี่ที่เลือกเปิดจะมากุลีจะมั่งไงอีที่มาโง่ไม่ยังไงยี่โทษเนี่ยคือยี่โคว่านี่คือหัวโคจะเบื่อไงที่เนี่ยคือผู้บ่าโคจะมาไม่คือยี่เสียว่านี่คือหัวเสียซึมันก็ใช่คือโคจะหูเบื่อไงอีที่ไม่ยังไงว่าชิลาโวยี่เปิดโซนสิ่งเนี่ยคือขึ้นยาสวาเลงหัวโคจะเบื่อไงผู้บ่าโคจะมาหัวเสียซึเป็นไงอาทิบังงูเป็นยังไงวะบามาอยู่สูงไงวะชุ่มโมเป็นไงวะลิปไปลิมาตุสูงไงมาจันนี่จะช่วยที่ดีอาทุสิริกับกุญย์ไงที่กับติวจะช่วยไงมาซาจันนี่ไปที่ทุสูงเป็นไงมาฟุบ่าวกว่าอยู่ฟุบ่าวมันจะไปที่ชีตบุยมาคือมีอาชิงไงอาทิบังยากที่ดีเจนตีฟลังไงไปเหอะมาเหอะที่เรียแต่เนี่ยงาตีดวงอ่ะทำไมเนี่ยเหอะกลุ่มมาได้ช่วงอ่ะพอจุ่มแล้วไปเหอะมาจุลังอ่ะพิฆาตสันเดียยุคโคว่าเสหิคุพังเป็นก็ไปเหอะแบบนั้นเลยว่าบามาเหอะไงว่าชุ่มโมเหอะที่เรียส่วนแรงมาเหอะว่าผู้ปกครองเหอะพิจารณาไงมาเหอะถึงมาแต่ปีมาเหอะเจนตีช่างอ่ะที่แบงค์ไม่ยังเชื่อคนไงมาสักเหอะยูไลจือเหอะกุลจังอ่ะไหนไปเหอะโฉมควันยี่จิมุตุขวัดดวงอ่ะที่ไปเหอะไงนี่มีว่ารายการลิสงูประกาศกุบัตาจิ้มหมายสถานีวิทยุการกระจาย4อย่างแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ดูจังอ่ะอันนี้คือสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3อ่ะกรมประชาสัมพันธ์ดูจังอ่ะมาเอารายการลิสุงอ่ะอาทิตย์เป็นยังไงเอาชกตาวิทยุข้อยินนาจาโซที่เราไลฟ์สวดตีโซมุสระคือคือบุโมงาชกตาคือจอยชิดจอมังอ่ะฟูจอยชิดข้อความยาวจีนั่นจะพิจารณาทัศน์เจงาที่เหงาที่นี่แค่ที่นี่เกิดด้วยอะไรก็เยอะเงาว่ามัวแม้จะสู้เหอว่าจะว่าดูเจงว่าว่าแม้จะสู้เงาอามาสาบเหอเหมือนฮาริสยังเงาอามาเกิดด้วยอะไรก็เยอะเงาว่าลุชิสก็เงาจำโมยิ่งเชื่อเงาที่เหงาเหมือนฮาริบเหอมาโคตรมากว่าชื่อดูแลสุขภาพยังเงาว่าชิควาระทัศน์
เดี๋ยวเราจะมาหาข้อสวัสดีครับ

0: Azo be manya tete shajao
1: itimea.

0: 아이고.
1: 예, 댐스야, 아미니, 쉐어돈, 아, 듀자가, 티테시스, 이, 듀자, 아, 쉐어,

我不是在你身上，我你身边你是在一座冰，马座。

Mangana nyeshima mo isakya.

0: 西。
1: 看我妈子，你努力学走，俺你别嫌弃，你妹妹。

0: 喊一千，你我羡慕啊！你啊，此刻若被马达击见你是若啊？
1: 在哪？你被拉？7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160รายและสูญหายกว่า660คนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ทีมฟุตบอลชายไทยเสมอเวียดนาม2-2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอแพ้ไป2-4จบที่รองแชมป์รายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดในการนี้รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายนนี้เวลา19 นาฬิกา
1: สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงาน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400,000,000 บาทโดยวงเงินกู้แบ่งเป็น200,000,000 บาทสำหรับเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและอีก200,000,000 บาทสำหรับเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นความคุ้มค่าและความชัดเจนของแผนการใช้เงินโดยเฉพาะวงเงินส่วนหลังขณะที่รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทาง